อยากจะบอกนะ

ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: โอ้เหล้าดองยานี่มันดีขนาดแต่ๆน่ะไอวิทกินเหล้าดองยาม้ากระทืบลงกินซองทุ่มอ่ะโอ้ใกล้เตียงคืนไอวิทหล่นไม่ได้ป่ะหิวบ่น่ะไปกระทืบลงกระทืบลงขล่มขล่มอ่ะใครไปห้ามก็บ่ฟังน่ะ
1: อันแลแสดงว่าเหล้าดองยาออกฤทธิ์อ่ะเนาะ
0: ออกฤทธิ์ออกเลิศอะหยังเอ้ยมันกินเหล้าเกินขนาด
1: นั่น

0: สวัสดีครับคุณหม
1: อสวัสดีเจ้าข้าเจ้าหมอกรองทิพย์หมอจิตแพทย์คุณมีปัญหาอย่างที่ข้าเจ้าหับใจกับเจ้า
0: ครับคือผมมีปัญหาครับหมอคือผมนอนอยู่เนี่ยนะครับเวลาผมลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยพอผมเปิดประตูห้องน้ำเนี่ยจะมีคนมาเปิดไฟห้องน้ำเมื่อผมอะครับ
1: แฟนคุณเปิดหรือกับเจ้า
0: ผมอยู่คนเดียวครับคุณหมอ
1: ถ้าอย่างอันข้าเจ้าว่ามันผิดปกติแหละสมองคุณถ้าจะได้รับความกระทบกระเทือนแม่นกับเจ้า
0: บ่บ่เคยเลยครับหม
1: ออันข้าเจ้าขอปรึกษาแฟนคุณหน่อยได้ก่อเจ้า
2: สวัสดีเจ้าคุณหมอ
1: เจ้าตามที่แฟนคุณเล่ามาเนี่ยมันบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำมีคนเปิดไฟฮือข้าเจ้ากลัวว่าแฟนคุณจะเป็นจิตหลอนเหี้ยข้าเจ้า
2: จิตหลอนจิตเลินตี้น้อยตี้มันเปิดน่ะมันไม่ใช่ประตูห้องน้ำมันเปิดตู้เย็นแล้วมันก็เหี่ยวไฟในตู้เย็นก็เลยส่องออกมาจิตหลอนตี้น้อยมันบ้าเหล้า

0: ได้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะ
1: และมีอย่างมาเล่ากันฟังครับมื้อนี
0: ้ปิ๊บเพนนี่นะเป็นคนที่ผมยาวผมดำผมดกงามขนาดแต่เป็นจะได้ก็บ่ฮู้นะผมที่เคยดกดำนะมันร่วงมันหล่นไปอ่ะโอ้ปิ๊บเพนคิดว่าเพิ่นเป็นเชื้อราก็บ่ใจอ่ะไปไหนต้องใส่หมวกปะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันอย่างที่ไหนก็จังก็จะไว้หมดอ่ะแต่มีอยู่วันนึงนะปิ๊บเพนนอนรับฝันไปอ่ะฝันว่ามีคนหนุ่งขาวห่มขาวมาเข้าฝันเพิ่นน่ะ
2: เพนเอ้ยแม่หันว่าเพนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแม่จะบอกยารักษาฮือเนอฮือลูกไปเอาน้ำมันหมูกับเกลือปูเจ็ดเม็ดมาผสมมักไว้เจ็ดวันเจ็ดชั่วโมงถ้าครบแล้วฮือเอามาใส่หัวแล้วผมลูกจะดกดำเหมือนเดิมยานี้ใช้ได้เฉพาะลูกคนเดียวเนอ
0: ปดเท่าปีเพนสะดุ้งตื่นดีใจขันหน้าตาว่าต่อไปเสาะน้ำมันหมูกับเกลือปูนะคะพอได้มาเอามามักไว้ตามวันเวลาที่เพื่อนบอกนั่นนะตั้งแต่สองทุ่มอ่ะโอ้ปีเพนหลับไปสะดุ้งตื่นเกือบห้าทุ่มอ่ะปุ๊ดตุ๊งหัวปีเพนดำพืดอ่ะ
1: ผมปีเพนกะ
0: เออบ่ใจหมดงามหมดดำหน้าก็เต็มหัว
1: มันให้สาบน้ำมันหมูเนาะ

เจ้าเข้ามาตั้งในเลยเจ้าไผ่เจ็บไผ่ปวดจะบีบจะนวดเฮามีสุดครบโดนหมาไล่ครบเมียตบเมียตีพ่อหนีไปแอวเตียวมาแปบ้านแม่การฟาดหัวโดนผัวพ่นตีนี่ใส่บ่ดีเตาะเมียเจ้าบ้านการมาหาหมอนวดปั๊บเตียวปอคุณหมอพ่นนวดตึงทหารตำรวจมานวดให้หมดเจ้า

0: ไว้ละโคดเข้ามาเหนียวมาแปลงหน้าอย่างปู่ตาผัวเมียโคดเข้ามาแล
1: ่อะไรเป็นขดครับคุณป้า
0: ขดก็แปลว่าขยับเข้ามาชิ
1: เอ๊คำเมืองที่เขาว่าจุหมาน้อยขึ้นดอยเนี่ยแปลว่าอะไรครับ
0: จุหมาน้อยขึ้นดอยก็แปลว่าหลอกชูนักตัวเล็กขึ้นภูเขานะชิ
1: อือฮึ
0: จะไปให้อูเหนียวนะบ่ใจมาแปลภาษามาจะหนวดถ้าพี่เชษฐ์ถือถ้าชาวพานโค้งนี่ชาวไผ่ได้นวดแล้วติดใจเชียวล่ะ
1: ผมเคยนวดนะครับป้าแต่ว่าป้าอายุขนาดนี้แล้วน่ะจะไหวหรือครับ
0: อายุไม่สำคัญแต่ผลงานถูกใจปีนี้ป้าได้67ป้าแฉมๆเดือน
1: โอ้โห
0: วันบ่ต้องบอกอ่ะบ่ใจหมอดูเน
1: า
0: ะ
1: แต่อายุขนาดนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเลิกได้แล้วนะครับ
0: เลิกบ่ได้ไอ้แม่เป็นดาวที่นี่เช่ละอ่อนเขาเรียกว่าแม่ครูเชียวนะ
1: แต่ไหวจริงนะครับป้า
0: ไหวนะโอ้ย
1: งั้นโอเคครับ
0: มีวันนั้นเนี่ยผัดประกำให้หัวเข่าแปดมองหยุดงานไป7 วันกำลังมาวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยมันมันมัน

0: แล้วปีอันนี้มันท่าอย่างนะครับพี่เนี่ย
1: อันนี้จะนวดแกนตานะเจ้าแล้วลงไปตังข้อศอกซ้ายข้อศอกขวาช่วยให้หายปวดหายเมื่อยข้อสำคัญแก้โรคสันนิบาตปากบิดปากเบี้ยวได้เจ้า
0: แต่ว่าพี่
1: เจ้า
0: เอ๊ยไอ้ปู่ตาข้างบ้านผมในปากมันเบี้ยวน่ะผมจะเอามานวดนี่มันจะหายวะฮะพี
1: ่โอ้ถ้าเปิ่นเปลี่ยนมือก็บ่หายไอ้อย่างไอ้นี่ยังแควนี่พอจะแก้
0: ได้
1: ก็เพราะปากไอ้กำลังเริ่มบึน
0: ฮอกละโอ้แล้วท่าไม้นะพี่มันท่าอย่างไร
1: อันนี้นวดราวนมซ้ายจากไปตังขวานะเจ้านี่ๆๆแล้วไหลลงไปตังขี้ข้างซ้ายแล้วขี้ข้างขวาเนี่ยเจ้านี่ๆๆโอ้ย
0: มันละ
1: หวนมาหวนมาอันนี้ท่านี้แก้นอนบรรลับเจ้า
0: พี่แล้วจะมีท่าไหนฮะพี่ที่นวดแล้วหายคือเตืองหาเมียเก่าที่เฮาลากกันไปอ่ะพี
1: ่กินหญ้าตายได้กะไอ้
0: ปะแห้งไปกะหัง

0: เอ้บ่เฮาอยู่บ่ได้หาเรื่องอย่างที่ตื่นเต้นตื่นเต้นทําบ
1: ่เออ
0: แต่อย่างดีกว่า
2: อย่างดี
0: กว่าเอาอย่างงี้เอาอย่างงี
2: ้อย่าง
0: นี่เลยเดี๋ยวเราฟังเรื่องผีกันดีกว่า
3: ฟังที่ไหน
0: เอาจากโทรศัพท์ไงกดไปที่ผีคอลเซ็นเตอร์กดนี่เลยนะดอกจัน9999ดอกจันอีกที
3: เพื่อนจะเล่าเรื่องผีฟังอ่ะ
0: โอ้โหมันเป็นผีคอนเซนเตอร์นี่มีเรื่องผีเรื่องสนุกสนุกด้วย
3: เออเอาอีบ่ะ
2: อะไร
3: ปิดไฟให้มันได้บรรยากาศ
2: เออ
3: นาะน้ำโกมเอา
2: เออ
3: ลองกดพอ
2: กด
3: เออ
0: ฮับแล้วเว้ย
3: ฮับแล้ว
2: ติดแล้ว
0: เปิดแฮนฟรี
3: เปิดแฮนฟรีเอานั่งลง
2: โอ้
0: ใครโทษบ่ะไอ้เหินโ
3: ตนแค่ไม่ได้โตนไอ้ขี
0: ้หลังเงาป่ะเปิดไฟ

0: คิงคิงมาตัวเห็นไหมเนาะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยเนาะเพื่อนฟังให้ฟังกันฮะ
2: สวัสดีเจ้าผีคอลเซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับเจ้าอยากฟังผีไทยกด1ผีฝรั่งกด2ผีจีนกด3
3: เฮ้ยนี่เลยกด1เลยฟังผีไทย
0: เออผีไทย
1: เนาะโอเคกด1
2: ผีปกกะลงกด1ผีม้าบ้องกด2ผีตายทั้งกลมกด3
3: โอ้นี่เลยเฮ้ยเอาฟังผีตายทั้งกลมเลยกด3
0: น่ากลัว
1: น่ากลัวผีตายทั้งกลม
0: เออน่ากลัว
2: ผีตายทั้งกลมลูกป้าจายกด1ผีตายทั้งกลมลูกแม่ยิงกด2ผีตายทั้งกลมลูกแฝดกด3
1: เออนั่นเตอแล้วไม่ได้จะได้ฟังสักเตือเนี่ย
3: โอ้ใจเย็นๆเด็กของดีเดี๋ยวก็ได้ฟังเหิน
1: ก็มันเมินเกินสแตงให้จะเสี่ยงเนี่ย
3: ก็เดี๋ยวได้ฟังเองแหละ
1: ยังมาเมินแต่เมินแหวะไอ้ล่ำมาเหลือเออนั่นขี้แมสทำระเบ้ย
0: เอา
4: แล้วเปิดไป

0: โอ้โหมาเมินแตะเมินว่าเฮ้ยบ่ได้จะได้ฟังน่ะเขาฟังผีกว่าเขาฟังเขาขี้กว่าเขาขี้นี
1: ่เงียบเงียบเดี๋ยวฟังฟังฟัง
2: ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายกดหนึ่งผ
0: ี
2: ตาย
0: ทั้งกลมลูกแฝดไม
1: ่ยิงกินกับ ใจเย็นกัน
2: สองผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายไม่ยิงกดสาม
0: เออกดสามก็ได้ป่ะ
2: ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายไม่ยิงสี่เดือนกดหนึ่ง
0: ผี
2: ตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายไม่ยิงห้าเดือน
1: กด
2: สองผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจายไม่ยิงหกเดือนกดสาม
0: เออนั่นอ้าวเห็นล่ะโอ้ยมาได้ให้ยังได้ฟังอย่าโต๊ะโทรศัพท์แข้งให้ดีก้ากดสามก็ได้ป่ะ
1: สามมาสาม
2: รอสักกรรมนะเจ้าขณะนี้ผีคอลเซ็นเตอร์กำลังต่อสายอยู่ขอสุมาตะเจ้าผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าใจไม่ยิงหกเดือนสายยังมาว่างกรุณาติดต่อมาใหม่ค่าบริการนาทีละสาวบาทขอบคุณเจ้า
0: โอ้ฟังตั้งแต่เจ้าไอ้ยังเมินแตะเมินว่าสตางค์พอเสี่ยงโทรศัพท์เนี่ยเนี่ยป้าบอกมีผีแม่นออกมาสักตัวแม่นออกมาก็ขี้ฮะเนี่ย
3: เอออันขี้ก็ไปขี้ก่อนไป

0: ผัวเป็นเจ้ามานอนกินบ้านกินเมืองอยู่เนี่ยเปิ้นไปเศร้าว่าหากินกันลึกๆ กับป้าไปตัวเปิ้นจะขอนปัดคอยที่ก้าว
1: โอ้ยโถโถโอ้ยข้าหลับข้าไม่ใช่หลับธรรมดาหรอกข้าหลับข้าฝันหันเงินเป็นร้านเนอะข้าฝันว่าข้าเนี่ยได้เป็นเจ้าพ่อ
0: เจ้าพ่อไงหมอ
1: เจ้าพ่อเจ้าสูงเนี่ยกาก็ข้าเป็นเจ้าพ่อสู้ก็เป็นหน้าหมาน่ะกา
0: คนเมืองปนแหวตั้งเข้าข้าสู้จะชุดที่ไหนชุดหนึ่งมาใจบาท2บาทเนอะ
1: เฮ้ยวันนั้นข้าไปเล่นตลกแล้วข้าไปลักชุดของลิเกของคณะแก้วเสียงทองมาแล้วโ
0: หเจ้าพ่อก็ต้องมีอาวุธตัวนะสู
1: ้เออก็ไม่มีคิดลืมมันหรอที่อยู่ปืนขนาดน่ะสู่ก็มารับให้มันคมๆเอามาเป็นอาวุธของข้ากะ
0: เอางั้นกะ
1: เออและทีนี้แหละเราจะได้รวยรวยรวยมีเงินเป็นล้านล้านล้าน

0: มวลมนุษย์โง่โง
1: ่ซุซุซุเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วไปซื้อถี่นี่มซ้ำถ้าจะมาขอเจ้าปอดจุ้ยสู่กอมดีๆเนอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: ขอฮึปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการเอง
1: ได้ได
2: ้เออสู่ไปเรียกม
1: าได้ได
3: ้สวัสดีค่ะเจ้าพ่อ
2: เจ้ามาที่นี่เจ้ามีธุระอะไร
3: เดียนนะคะมีปัญหาทุกใจอย่างหนักเลยค่ะสามีเดียนนะคะบอกว่าจะเอาหมาไปวิ่งออกกำลังกายนอกบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วค่ะตึงหมาตึงคนหายแซ่บถ้าเกิดเจ้าพ่อช่วยเดียนได้นะคะจะเสียเงินสักเท่าไหร่นะคะเดียนจ่ายไม่อั้นเลยค่ะ
2: เจ้าพ่อจะช่วยเอง
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไอ้บุคคลที่3เอ็งออกไปก่อน
1: โอ้ไปอ่ะ
2: มึงนั่นเนาะ
1: โอ้

0: เรียบร้อยแล้วกะเจ้า
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าพ่อนะคะทำพิธีปลุกเสกลูบหน้าลูบหลังขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะวันหลังนะคะคิดว่าคงจะมาใช้บริการใหม่นะคะไปแล้วนะคะ
0: จ้าจ้าโหแล้วอันนี้มากระดาษอันหยามาตกให้อ่ะนี่01-9521332ฮะอันนี้มันเบอร์โทรผัวเฮาลูนี่สู้
2: เจ้าพ่อเจ้าพ
0: ่อมาจะพ่อจ้าแม่อย่างสักอย่างอะไม่ได้นึกสู้กึดจะนอกใจข้าแม่ก็ฮะ
2: เอ้ยเรื่องของเจ้าพ่อสู้จะไปยุ่ง
0: มายุ่งก่อนมายุ่งข้าแค่ร้องข้ามเจ้าพ่อมาเมินละหันก็อย่างนี
2: ้เฮ้ยอันนั้นมันดาบอายสิทธิ์ของเจ้าพ่อนะ
0: ดาบเจ้าพ่อเนี่ยมึงข้ามนักแก่บ่มึงแล้ว
2: ลาว้าถ้าหาบ่ไว้หลังขอหาปุ๊ดแน่ๆ
0: เจ้าป่อไปไหนเหี้ย
2: เจ้าป่อออกตั้งแต่ตอนสู่เงื้อดาบแล้วโอ้ยนี่เขาจะต้องเย็บขี้เข็มเจ้าป่อหลังหวา

0: ่งผลิตภัณฑ์นึ่งตำบลเฮาจะแปลงจะเนี่ยยังก็ไปเหมือนเปิ้นที่อื่นเหี่ยหมดก้อยทอดจิ้นส้มข้าวนมผ้าไหมไปทางใดก็แปลงเหมือนเปิ้นเหี่ยหมดเนี่ยหมู่เฮามาจ้อยกันเกิดหน่อยล้อจะเอาหยังไปสู้ป้อนหา
1: ก็บ้านเฮาน่ะวัตถุดิบน่ะมันจะไปมีหยังก็มีกระปูเต็มกันต้องหยับหยับตัวอันน่ะกะ
0: อันเฮาไปหยับปูเอามาแปลงน้ำปูขายถ้าจะดีแต่แพ็คกิ้งเหี่ยงามๆใส่กระป๋องขาย
1: อืมก็เข้าท่าดีเหมือนกันเนาะน้ำปูดีน้ำปูดังใส่ขนมปังกินได้รสชาติดีกินอร่อยแต่มันติเหม็นไปเห็นหน่อยเออแล้วเฮาจะตั้งชื่อมันว่าอย่างใดดีล่ะ
0: โอ้บ้านเฮาฮ้องว่าน้ำปูกู้คนแต่ถ้าส่งสู่สากลเฮาก็ว่าแยมดำ

0: พ่อยังกินนมเมื่อเช้าบำรุงแต่ไอ
1: ้เออแมลงกินเหล้าเมื่อเช้ากินนมบ่ะแต่ว่าก็เหมือนกันไอ้พี่จิมเล่าไอ้มนบ้านใต้นะเจ็บหัวว่าเมื่อเช้ากินแหนงนะ
0: โอ้แล้วแมลงเหรอ
1: โอ้ยเมื่อเช้ากินแหนงแมลงกินไหนนะกะ
0: โอ้ไปชิมไว้บ่ไอ
1: ้ไว้ยังไงหม
0: อโอ้ยมันมีหลายอย่างนะไว้บะลำไยไว้บะตื่นไว้บะเกียงเนี่ยกะ
1: โอ้โหไอ้พ่อตังทีวีมีแหกกูตี้กูบ้านบ้านไหนก็แปลงไว้ประเทศไทยจะต้องเป็นแชมป์ไว้แน่ๆแล้ว
0: โอ้แชมป์ไว้ทำไว้ไหมก่
1: อนชีวิตจะสูญสิ้นวอดไว้นะกะ
0: โอ้

0: ไปเอ่อเมืองนอกก็เหมือนอัสตางไปขว้างบัดดาอ่ะกะ
1: ก็เมืองนอกมันดังโล
0: มันดังอย่างใด
1: ก็ที่สหรัฐน่ะเหรอเครื่องบินโจรตึกเวอร์เทสน่ะดังไปทั่วโลกยังบปอที่เกาะบาหลีก็โดนระเบิดดังขนาดไปบปอที่รัสเซียนะจี้ตัวประกันในโรงละครมันมาได้อย่างใดอันนี้สําดังอ่ะ
0: บ่ต้องไปเอ่อเมืองนอกเมืองนาหรอกเอ่อตามบ้านเฮาในที่เอ่อปันละเพิ่นบอกเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้อย่างไปจังหวัดสระแก้วก็มีวังน้ําเย็นฮะถ้ามาเชียงใหม่ก็มีวังบัวบาน
1: อ๋อบ้านคุณมีวังบ
0: ่
1: แต่บ้านผมมีวามเน
0: ้อวามอะหยังอ่ะ
1: วามกุมเกียง
0: มันไอ้หยังวามกุมเกียงเนี่ย
1: ก็เวียงกุมกามนั่นน่ะก
0: าล่ะ

0: ันน้องออดจ้าเล่าข่าวชามโก้งแม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผชมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ะลุงตาคาไม่มาตั้งหลายวันแล้วมาคิดถึงคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะนี
0: ่เอ้ยมันแบบแปลลก
1: แปลลกแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มา
0: ฉันละเอ๊ะปอปลาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลก
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจัง
3: ลุงตาแปลลก

0: ครูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายศรีจันทร์ตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายแล้วไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเงี้ยจื้อแม่คงมันจนไข้หากมันมาช่างดีเถอะครับ

0: ก่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันเอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับ5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 5 4ได้นี่10แม่นนะคะเนาะ5 5 10 5 5 6 3 10 5 7
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันขอชมมะขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิพห้าดีเท้าห้าแม่นนะกันเนาะห้าหกสามทิพห้าเจ็ดได้
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่า5คูณ7ได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินไม่คงผสม35โอ้ยน้อเจ้าค่ะมันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: ายพระปอยนายรถขอย่อแฮม
1: เดี๋ยวก่อนพ่อแม่พี่น้อง
2: ท่านกำลัง
1: มันเป็นไปได้กะว่ารถสอดสอนจะเหม็นขนาดนี้รถเปิ้นนั่งตึงวันจะเหม็นกะคนขับเปิ้นก็มีคนทำความสะอาดเปิ้นก็มีโล
0: กไม่เหม็นได้หรอนายอำเภออ
1: ้าวแล้วมันเป็นรถของท่านสสท่านใดชื่ออะหยัง
0: บัดตั้งมาห้องท่านชชห้องชชกะปอก็รถชชกะรถชูช่วมให้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวแล้วรถขอยอล่ะ
0: ก็รถคนขยะให้น่ะเอามาขว้างบ้านเฮาอย่างหยังยังบ่เอาไปขว้างที่อื่น
1: อ้อผมนึกว่ารถท่านสสเป็นมารถสูบซ่วมก็รถขยะครับๆๆแล้วผมจะจัดการให้เนาะหน้าบ้านผมก็เต็มฮะลูก

0: นั่นแน่ลุงสิงแบกป้ายไปประท้วงไผ่ทำหม้อ
1: ไอ้ลุงเฉียงจะไปประท้วงรัฐบาลนะประท้วงชาติและนาชกลวดแผ่วอยอประท้วงหมดเลยอะ
0: ประท้วงเป็นเรื่องอะยังลุง
1: ประท้วงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยกะ
0: โอ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติลุง
1: บาดใจบาดใจเป็นการรัฐบาลเนี่ย
0: โอ้มันไปเป็นต้าเปิ้นได้อย่างได
1: ก็ปีที่แล้วกับปีเชิญเนี่ยนะรัฐบาลเผายาบ้าเป็นล้ำรถฉิบหลอปุ่นนะมึง
0: โอ้เปิ้นยับได้เปิ้นก็เผากะลุง
1: เผาเผาเผาเด็กๆจนแต่บาดาเมายาบ้าเป็นเดินเดินนะมึงแปลงฝนมาเป็นกำเดี๋ยวชิบวันเช้าวันบาย่างน้ำท่วมเกือบเจ็ดชิบสองจังหวัดเป็นอย่างใดลุงต้องปะท้วงต้องปะท้วง
0: ว่าไปลุง

0: ไปประท้วงอย่างหม้อลุงสิง
1: โอ้ยกับฝนแห้งฝนแรงเนี่ยนะก็ไม่ได้ลุงก็จะประท้วงนี
0: ่เอาไปเกี่ยวอย่างกับฝนแห้งฝนแรงอ่ะลุง
1: โอ้ก็มาเผายาบ้าแล้วฝนก็เลยบ่ตกเนี่ย
0: เอาเมื่อเผาบ่ได้จะได้นี่เอาไปขว้างในทะเลดีก
1: ็อ้อจะไปเหี้ยเนอเกิดเอาไปขว้างในทะเลนี่นะยานมากในเปิ้นกินยาบ้าเมายาบ้าพ่นน้ำขึ้นมาน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเป็นเบ้นเป็นกำลุง
0: อ
1: ่ะ
0: อันให้หม
1: อโอ
0: ้โอ้ยาบ้าคือพิษร้ายอันตรายแม้แต่เทวดาและพญานาคเฮ้อ

0: กำลังทำมาอย่างอยู่ครับ
1: อ๋อฉันกำลังเก็บใบพลูไปให้แม่กินกับมากคุณมาได้ไ
0: หมอ๋อผมมาจากภาคเหนือครับ
1: โยภาคเหนือใบพลูใหญ่เท่าไหนอะภาคเหน
0: ืออ๋ออย่างใหญ่นี่กับบักเกินฝ่ามือนี่แหละครับ

0: าคใต้นี่มีกี่ขาครับ
1: มีแปดขา
0: อ้าวแล้วปูอะไรมีสี่ขา
1: ไม่มี
0: มีคนสองคนปูเสือนอน
1: พี่วิทูนี่ขี้ยกตั้งเพ่นี
0: ่น้องนี่ก็ขี้จุ๊เหมือนกันนะเนี่ย

0: ผมอยากอันนี้เองเลยนะครับผมอยากจะได้บะป้าอ่อนกินสักหน่วยจะได้ก่อครับ
1: อ๋อได้ไม่ปลื้มพี่ว่าแต่บ้านเพียนต้นเผาสูงแค่ไหนอ
0: ๋อยังสูงนะครับกับบะเกินแค่พ้นหลังคาบ้านนิดหน่อยครับ
1: เอ้ามันพิษกับบ้านฉันนี่บ้านฉันหลกเผาล้นซ้ำวันซ้ำคืนไม่ถึงดินสักที
0: ่ขี้จุผมแล้วกันเนี่ยสูงขนาดนั้นเลยกะล้นซ้ำวันซ้ำคืนยังบ่ถึงดินกะครับ
1: ไอ้ไม่ใช่พนันหลกเผามันล้นแล้วมันขาดเหมือนล่างคาบ้านเลยไม่ถึงดินสักที
0: ่อีน้องในจุไอ้ละเนี่ย

0: ดินเตี้ยๆอย่างเงี้ยน้ำมันเคยท่วมกว่าครับเนี่ย
1: บ้านฉันน่ะไม่ท่วมหรอกพี่มันท่วมแต่เสาไฟฟ้านู่น
0: โหถ้าอย่างนั้นบ้านคุณก็ปลูกสูงยอดเขาป่ะคะน่ะ
1: ไม่สูงปานนั้น
0: ฮะโอ้ปะสูงแล้วน้ำท่วมเสาไฟฟ้าได้อย่างไรครับ
1: คือว่าเสาไฟฟ้าโคลนลงน้ำน้ำมันเลยท่วม
0: น้องนี่คิดจุ๊ไอ้แล้วเนี่ย

0: น้องครับบ้านน้องใหญ่โตอย่างนี้น้องอยู่กันกี่คนครับ
1: น้องครับพี่น้องอยู่กันสองคนกับแม่แล้วก็ช้างอีก15ตัว
0: โอ้ท้อโอ้อยู่กับช้าง15ตัวแล้วบ้านน้องขนาดเนี่ยมันจะทานไหวกันเนี่ยช้าง15ตัวเนี่ย
1: โอ้ดูพี่แล้วพี่ว่าช้างพันไหนเนี่ยแต่พี่แรงกว่านี่นี
0: ่อ่ะกว่าช้างที่ปัจจัยลากสูงเนี่ยก็
1: ไม่ใช่ช่างเทน้องว่านี่ก็คือว่าช่างกระดาษน้องจะเอาไปไหว้ศาลพระภูมิหน้าบ้าน
0: โอ้อีน้องนี่ขี้จุเหมือนกันลูกแน่

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: อืมได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันเนี่ยเนาะน้องเน
1: า
0: ะ
1: อืมอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินบ่ลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: อืมวันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี้ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งอย่างเอี้ยป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินกว่าต่อว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันแค่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: าอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนะอ้ายเนาะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่สิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนะอ้ายเนาะ
1: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่จิหักไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
0: าะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอ จะมันเตอมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบพุ่นน่ะจะบอกฮึมาโคดมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ฮึก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอเอารถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวเพิ่นก็ได้ล้อนี่บ่ได้มันจะไกล
0: ก็เอาไปสูบเฮียกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วนี่เพิ่นไปสูบยังได้แท้หม
0: ่อหัวก็เอาไปปะก็ได้เหรอหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: โอ้อ้ายมามันจะครบน้องหําแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะไปๆๆๆอ่ะขึ้นโอ้ขึ้นนั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะฮะฮ้อนจะตายเนี่ยอินเทอร์เน
0: ็ตล้านน่ะที่ตะกอนยังบ่ว่าฮ้อน
1: มาอู้นะเอ้าก็มันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อไป

0: Trời ơi trời, má hỏi mẹ lấy cơm lỡ. Tài, tài, tài lên nè.
1: Thầy tài mẹ.
0: Thầy bà tài á. โลกเก่าพ่อมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโลกก็พ่ออาหารนะคะแม
0: ่โลกมีเมียน้อยมึงบ่ฮู้กะพ่อมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกแม่ยังก็แม่ก็ถ้าพ่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: จักไอ้มุนชะเมืองน้อยไป

0: าแล้วบ่ยึดไปไหนมาอาจารย
1: ์โหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ฮับสารภาพมาเนี่ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: 2
0: ยิงเลยแม่ยิงเลยขู่เลยยิงบัดได้พ่อมึงฮับสารภาพ

0: จันเพิ่นเล่ากันหัวหางกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องหึแม่น้อยมีก่อ
1: มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ปาย
0: 30,000ปายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแหน่หมอ
2: พี่ป้าเอาอะยังแม
0: ่เอาเงินมาซื้อรถเครื่องหึเมียน้อยแหน่หมอ
2: ก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ่อีป้าของทําบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ได้พ่อม

0: ถึงเรืออย่างยักอย่างละจากนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมอ
2: คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอหับสารภาพน้องลำไปน้องมาได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วต่อมาได้ก็พบเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันโทษมีมาก

0: สวัสดีแชมป์มึงแปลงเกินยังไปย่ำไปเหลือชวนมึงไม่นักเต็มทีกะแชมป
1: ์ส่วนเขาไปมียังหลงใจเขาก็แปลงเกินขายนะกะ
0: อินนะเอามึงจะเอาไปขายที่ไหนไปย่ำไปเหลือแชมป
1: ์โอ้บ่ป้อขายแถมก่อนนะลุงใจแปลงบัตตันนะ
0: แล้วมึงขายเล่มเท่าไหร
1: ่ก็นับเอากะ40 บาท10 บาทเกินเล่มอ่ะมันมีกี่ซี่ต่
0: ออี้เอาถ้าอย่างอันลุงชักจะโฉนใจเช่นแล้วกันละมัง เอามันถึงมาเหลืออีเตอร์นอตแชมป์เนาะแล้วปีแล้วมึงได้เงินเท่าไหร
1: ่ปีแล้วมันเอาซ่อไม้สร้างบัตตันลุงใจตันได้เหี้ยแสนปลาย
0: ฮะแสนปลายกะแชมป์โอ้งี้ดีบ่ะอ่ะนะลุงจะปีกแล้วเนอะมึงมีคู่แข่งเช่นแล้วไอ้แชมป
1: ์ลุงใจถ้าจะเชื่อแต่เนาะคนเฒ่าเนาะคนเฒ่า

0: ชมป์เอ้ยยังมาดักแฉบไอ้แชมป
1: ์เอ้ยลุงใจผมมีเพ
0: โอ้แล้ววันนี้มึงมาไปจังใดกะ
1: เข้ามาจ้างไปไหนมาว่างงานเลยว่างเนี่ย
0: แล้วบ้านมึงยังเป็นละเป็นลึงอีล้ำเหลือมึงย้ายเกินไปไว้จังใดแชมป
1: ์โอ้เขายังเมินแล้วหรอแปลงเกินน่ะบัดเดี๋ยวมันมาได้ขายลุงใจ
0: โอ้ลุงก็มาได้ขายมันกันนะบาดแชมป์เนี่ยใดเหรออีก
1: ก็ลำไยมันถูกอ่ะเปิ้นล้มลำไยไปปลูกเข้ากันเนี่ยพอจะเสี่ยงแล้วโหลลุงใจลุงใจจะเนี่ยอย่างมาทำเนื้อทำไส้เหรอก่อนลูก
0: โอ้ยน้องอีล้ำเหลืออันเกินที่ค้างอยู่ฮั่นจะได้เผาขวางเหี้ยมดดิกะบ่าเปิ่นไหวหล่นตุ้ยก้นจางหนอแชมป์หนอเกินกู

0: เอาเหล้าแบนลาบควายจานเพชรๆขม
1: ๆอ้ายใจเย็น
0: ๆมันเย็นหมัดได้ละตะกี้นี่ก็ไปตีกับละอ่อนนักเรียนมานี่
2: ฮะไปตีกับละอ่อนนักเรียนที่ไหนอ้าย
0: ละอ่อนนักเรียนอนุบาลสันซ้ายเนี่ยกะมันมาลูกขนมหลานปี้วะ
2: เนี่ยตะกี้สั่งลาบควายนะเครื่องในควายหมดอ่ะเจ้า
0: บะหมี่เครื่องในควายเอาเครื่องในคนดีกะอันก็เอาซ่าจิ้นจิ้นใหญ่ๆนะต้องรีบต้องเร่งนักเลงสั่ง

0: น้องเอาเหล้ากลมลู่ถ้วยเลือดมาต้องแต่งตามูเนี้ยมันสดดี
1: อันรอกำเดียวเจ้าร
0: อบ่ได้ต้องเอาบ่เดียวนี้อย่ารีอย่ารอเจ้าป้อสั่ง
1: อ๋อไอ้เนี่ยนักเลงหัวไม้ลูนี
0: ่บ่ใจหัวไม้เหรอหัวแตกอย่า

0: ก๋วยเตี๋ยวถ้วย
1: อ้าอย่าไปอู้ดังนักเลงนั่งทั้งสองคนน่ะ
0: อันก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนื้อสดเครื่องในสดบะเส้นบะงอกหม้อก๋วยเตี๋ยวมีไหน
1: โหอ้ายเอาขาไปจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวข้าเจ้าอย่างน่ะ
0: จุ่มยังบ่พอยังจะเตะแหมต่างหากนี่ไหนนักเลง
1: อู้ยมันหนีไปตอนอ้ายเอาขาจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวเจ้าหน้ากาละอ้ายเราบ่เป็นหยังกะ
0: บ่มีปัญหาอีน้องขาอ้ายมันขาเทียม

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับหลวงพ่อดีท่านเป็นพระดีแต่เลยนะครับมองโลกในแง่ดีถือเคร่งท่านอู้ออกมาแต่ละกรรมจะมีกับกรรมดีคือจะอู้ออกมาท่านจะบอกว่าดีดีตลอดนะครับหลวงพ่อดีมีหลานพ่อจ่าอยู่คนนึงแต่ยังว่าหลานของหลวงพ่อดีมันบ่ดีเหมือนหลวงพ่อพออายุครบบวชมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะมาบวชครับ
2: เออดีบวชเฮียก็ดี
0: คนเฮานะครับท่านผู้ฟังครับถ้ามันบ่ฮักดีอยู่ที่ไหนมันก็บ่ดีบวชได้บ่เมินมันก็จําเป็นต้องศึกคนบ่ดีมันถึงบ่ดีเนาะสุดท้ายมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อหลวงพ่อผมจะศึกแล้วครับผมอยู่บ่ได้แล้วครับ
2: เออดีศึกเฮียก็ดี

0: ท่านผู้ฟังครับหลานชายหลวงพ่อดีพอซึกออกมาแล้วก็หูจักกับแม่หญิงคนหนึ่งให้แต่งงงแต่งงานมันก็เลยไปหาหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะแต่งงานแล้วครับ
2: เออดีแต่งงานเหียก็ดี
0: อย่างว่าครับพี่น้องครับคนมันบ่ดีมันขี้คานเนาะแต่งงานอยู่ได้เมินแต่ใดเมียมันก็ไล่ๆนี่เหีย
3: โอ้ยขี้คานอย่างอีล้ําเหลือการงานอย่างก็ไปเนี่ยไปตะไปอยู่วัดเหียไป
1: โอ้บ่ถ้ามาไล่ไปแน
0: ่พี่น้องครับมันก็เลยไปหาหลวงพ่อฮื้อมาอยู่กับวัดกับว่า
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเมียผมมันไล่ให้มาอยู่วัดครับ
2: เออดีมาอยู่วัดเหียก็ดี
0: พี่น้องครับพอมาอยู่วัดมันก็ไปปะเพื่อนปะฝูงคบเพื่อนเพื่อนมันก็เลยชวนไปทำงานมันดีอกดีใจไปบอกกับหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับตอนนี้ผมมีงานทำผมจะไปทำงานแล้วครับ
2: เออดีทำการทำงานเนี่ยพ่องก็ดี

0: พี่น้องครับไอ้พวกโจรพวกคนหาที่มันจะปล้นจะฆ่าเนี่ยมันไม่ได้บอกตรงๆหรอกมันบอกว่าไปทำงานซวยกะครับหลานชายของหลวงพ่อดีโดนตำรวจยับพอหัวเป็นหลานหลวงพ่อดีตำรวจก็เลยปามาหาหลวงพ่อพอปะหน้าหลวงพ่อทั้งอันมันโคตรขนาดนัก
1: หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าดีดีอ่ะดีอย่างไรอ่ะผมโดนจับโดนยับติดคุกเนี่ย
2: เออดีโดนจับเหี้ยก็ดี
0: มันโคตรหลวงพ่อขนาดนักนะครับถึงขนาดอาฆาตมาดร้ายออกจากคุกมาใดมันจะมาฆ่าหลวงพ่อสุดท้ายมันก็ออกมาแตะมันตรงดิ่งมาหาหลวงพ่อถือมีดมายาวเฟื้อยเลยครับ
1: มามาหลวงพ่อผมจะฆ่าหลวงพ่อบอกว่าดีดีดีดีก็เพียอย่างเนี่ยผมไปติดคุกติดขังจัดหลายปีอ่ะผมจะมาฆ่าหลวงพ่อให้ตาย
2: เออดีฆ่าให้มันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเนี่ยกำมอ
1: เรื่องอะไรอย่างผมจะฆ่าหลวงพ่อให้ตายผมปล่อยให้หลวงพ่อตายแบบทรมานอย่าบดีกะ
2: เออดิงบ่ฆ่าบ่แกงกันก็ซ้ำดี

0: ว่าได้ลุงใจมาแต่งตัวใดแต่งลงมา
1: เอ๊ะเฮ้ยลุงแต่งแปะก่อนใดก่อน
0: โอ้โหว่าไปเลยแปะกันได้ยังไง
1: ก็มันหมดกระเป๋าเดียวแฮะจะแบ่งกันพ้องกาเล่นบ่ได้กินกันแต่น่ะ
0: โอ้คนเฮาเล่นน่ะมีอย่างก็มาหมุนกับสร้อยแหวนเนี่ยก็มากับลุงใจ
1: ลุงมีสร้อยคอนี่บาทเดียวอ่ะลุงเอาฉามปันน่ะดอกแต่ใดว่ามาเลย
0: อ้าวได้เราล้อละสาวหู้ไปเลยเอามาฮะ
1: ร้อยละชาวเนาะ
0: เออ
1: โอเคเอาไปเลยอ่ะลูกป้าจ๋ายต้องชู้บักเนาะ
2: มาแล้วเนอมาแล้วเนออือ
1: โอ้ยแต่ลูกจะลูกยังหยังเนี่ยเล่นกันดีๆเออนั่นเขาล่นหยังแฉม
0: ก็ได้ว่าล่นหยังอ่ะ
2: ตำรวจ
1: ผู้จัดหาโอ้แฉมมาแฉม
2: เขาก็ป้นแล้ว
1: ตัวมันอันละอันละเอามา

0: ที่บ้านไผ่บอกว่าเนี่ยจะเข้าไปไหนเตาไฟทำทีเป็นหนึ่งเข้าเป่าไฟมันจะไปหูเรื่องอะยังกับเฮาอันหมอกกับหนวด
1: อ้าวลุงทำอย่างอยู
0: ่อภิวัสดีครับเจ้าคุณเจ้านายเอ้าหนึ่งเข้าอย่าครับ
1: หนึ่งเข้าแล้วลุงยังบ่ดางไฟ
0: บ่เอ้าไอ้มันบ่ได้ดางไฟจ้ะลูกครับผมขอยืมกาแฟครับแล้วครับ
1: อ้าวนี่กาแฟ
0: โอ้อันนี้มันกุญแจมือมาใจวะนี
1: ่ก็กุญแจมือน่ะกะไปหนึ่งเข้าที่หงพัก
0: ฮะไปหงพักใช่ไหมหนอหนึ่งเข้ามาได้ดังไฟ

0: ันวิ่งขึ้นบนบ้านคนหนึ่งตามไปเร็ว
1: ครับผม
2: ไอ้สดก็ที่นอนห่มผ้านี่ดีกว่าเลยเว้ย
3: อ้าวลุงเป็นยังอ่ะ
1: ผมเป็นจมือครับโอ้ผมไม่
3: ผมไม่อ้าวไปไม่ห้องพักพุ่น
1: โอ้ลุงใจทำคนกันนะ
4: แชมป์แชมป์ช่วยลุงไม่ไหนกูมาได้เอาดอกข้างเมืองจันทร์เนา
3: ะไปพอเท่ามาเล่นการเท่านั้นไปห้องพัก
5: โอเคเดี๋ยวไปตู้กับ
6: ดักไปเอากุญแจไหมโอ้ขำเจ้าขำมากเลยขำมากเลยป้อมกุญแจส่งพี่ชายป้อมกุญแจกำเดียว
5: มีรถเครื่องไปกำเดียวแล้วไปกำเดียว
6: เอารถเครื่องไป
5: รถยนต
7: ์เติมลงใจถูกจัง
6: เจ็บขนาดมันเจ็บไปเนี่ยโอ้เนี่ยนี่ทนเชียงตี
8: ้เลย
6: เน
8: ี่ยเอาออกคนเดียวมันจะได้ก่อนเราใส่
6: ม
8: า
6: ถึง
8: เราใส่ลงเราเอาไปที่
6: เจ็บขนาดเจ็บปวดหมดอ่ะ
7: กุ้งใจถูกจับแล้ว

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีอะไรอย่างแล้วค่อยอ้วกกันทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ้น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปอิ่มคะไปอิ่มก็สร้างแหละเอ้ดักมันคนมันพอกับพูดลึกๆอ่ะนี่ปุ้ยนะดักโอ้แต่น้องเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอร์ก่อนดีกว่าป่ะ
1: น้องนี่มาให้แค่5บาทแล้วเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกก็ใจไอ้จะรับผิดชอบเองเนาะเอ้ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ลมบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ้องกะจะได้หูเรื่องกันน่ะ
1: หมอบอกว่า
0: หมอบอกว่าเป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายแต่ก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่ได้อย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยเนาะ

ท่านผู้มีเกียรติครับขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ฮือกับสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันท่านเป็นผู้มอบเงินฮือกับชุมชนของเฮาเพื่อพัฒนาการทำส้วมสาธารณะใหม่ท่านผู้นั้นคือชื่อท่านอาจจะยาวไปหน่อยนะครับคุณวันชาติปากาสิทธิ์บัณฑิตฤทธิพรสมสมรพรอนงสีประสงค์อลงกรวันชัยพรอมรรัตสอนสุทัศน์รัตนวิสุทธิ์หรือนามเก่าของท่านคือคุณกุ๊บเกือบเก่าอดีตขี้เล่าหลวงแห่งบ้านวางป่ามปัจจุบันเป็นหัวหน้าสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยครับระวังสายไม้โอ้ท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับท่านประธานของเฮาข้องสายไม้หัวปุ้งตกเวทีขอเวลาสัก5นาทีเพื่อเก็บศพท่านประธานแล้วก็ให้พบกับภาคบันเทิงต่อไปครับ

0: อันดวงดวงให้เป็นยังก็
1: อันข้าใครเป็นรัฐบาลนะ
0: อันถ้าดวงเป็นรัฐบาลแล้วดวงจะไปยังหนัง
1: อันถ้าข้าได้เป็นรัฐบาลแล้วข้าจะปราบคอรัปชันหึ่มมดจากแผ่นดินแล้วข้าจะปราบยาบ้าหึ่มมดจากเมืองไทยเลย
0: ถ้าปู่ดวงได้เป็นรัฐบาลนี่นะข้าไม่ต่อร้อยเอาบาทเดียว
1: อันบางเมืองจะเลื่อนขึ้นทั่วพิษตา
0: ล้มละลายไปเลย
1: เป็นจะได้ล้มละลายปอก
0: ก็ขนาดถ้าต่างเมียมันมันยังรักเอามาซื้อกินเล่า
1: จะไปว่าจะงั้นอันเรื่องมันผ่านไปแล้ว

0: 表，小孩本娘个，
1: 俺他还本拉他门弟呢，
0: 本拉他门弟呢，门弟样大小啊？
1: 拉他门弟呢，门弟哪样？ได้ไปเมืองนาได้ไปเมืองนอกได้ออกทีวีไปกินในเขาก็เอาผ้าขำมามัดเอวจนปอเปียงคอปุ้นข้าให้เป็นรัฐมนตรี
2: โอ้ยตายก็ตายก็แถมซิบจาก็ถึงมาได้ฝินตีนเราเหี่ยตึงมือตึงบันสมัครแก่วัดบันไดปัญญาบ่มีไผเลือก
1: จะไปว่าจะนั่นปอมันบันแน่ผู้ใจขี้แห้ยังได้เป็นพ่อเมียฝรั่ง

0: 俺瞧啊，你要瞧去病将来我瞧还病吵吵
1: 哎，病吵吵呢他踢我门里来样啊，
0: 门里样来瞧
1: 啊，哦门里咋地话为了白天来没空那那头打จะได้พัฒนาในหมู่บ้าน
0: แม่ง
1: จะได้ช่วยเหลือชาวบ้าน
0: แม่งแม่ง
1: ในงานชกงานจักได้วางผ้าปังชกกู
0: แน่แน่แน่นอน
1: เฮ้งานชกงานได้ก็งานนั้น
0: เ
1: ออทศรถข้าได้เป็นขอจอนะจะบอก
2: เฮ้ยเฮ้ยปูมีขอเต้าขอเต้าเลิกฝันได้ยะตายเกิดตายเกิดแถมซิบจากกระตือมาได้ปิ่นเมาเหล้ามาไอ้ใส่เตียวแง่วใส่เตียวสมัครแก้ฝ่ายมาได้ก็ยังบ่มีไผเลือ
1: จะไปว่าอย่างนั้นของอีมันบ่เนี่ยหลอกนายผู้ชงที่ใครยังได้เป็นป้อมเมียญี่ปุ่น

0: ฉันล่ะตำบ้านเฮาฝีมือจับๆดีๆจะมีพ่องกว่า
1: ลูกหลานข้ามีเปล่อลุง
0: มันเขาจ้างยังพ่อง
1: จ้างเล็กจ้างไม้จ้างปูน
0: ปูโถโอ้เนี่ยๆๆๆๆใครได้จ้างไม้นําดิเนี่ย
1: ลูกจะไปเฮือนกะแปลงตุ๊กกะแปลงปราสาทใส่หมีกะ
0: โอ้มันจะตายได้ลูก
1: ลูกแปลงยัง
0: แปลงเฮาตาขี้นูเมียอย่า
1: โอ้ปูนี่โอ้ยังวอกแต่ว่าเผาไปสองศพแล้วเนอะอู้แบบนี้นะ
0: อู้เห็นไห
1: มไปอู้ไก่ๆก็

0: าไปเอ้าหาลูกหาหลานบ้านใต้พ่อมาใหญ
1: ่โอ้เอ้าหาไผ
0: ก็ไอ้ปูดบ้านใต้ฮั่นหรอ
1: ลูกของงอคอดยี่นั่นเหลือค่าบันน้ําเช่นไปลูกเป็นอันด้วย
0: อย่าปล่อยว่าเนอบัดเดียวมันขายนาป้าอุ้ยมันได้ 700,000 ก่อนนะ
1: ฮะมันขายเมื่อใด
0: หลายวันแล้วมันก็สั่งข้ามาว่าบอกคือลุงมวยไม่ยอมเอาเนอสองมาสองอย่างนะ
1: ข่าวดีว่าเขาให้
0: อย่างที่หนึ่งข่าวดีอย่างที่สองข่าวให
1: ้โอ้ปวดหลานของลุงลุงก็ถึงกันทุกนาทีเลยข่าวดีอันยัง
0: ข่าวดีนี่ว่าถ้ามาจะเงิน 200,000
1: ปวดหลานรักถ้าข่าวหายเหรอ
0: มันว่าเล่น
1: อย่านี่วอกวอกจริงจริง
0: มันก็คนกรรมนั่นแหละ

0: หลานตานเต่าทั้งหลายคนดีก็มากหลายคนห้ายก็มากนักจะไปจุงไปจับกันเข้าคอกจะไปวอกและลุงลังยังมางานศพวันนี้ไปเฮือจะภาพหันนาไปทากินเข้าไปเฝ้าเปิดเล่นไพ่และไฮโลไปโชว์เสื้อผ้าไปทากินหลับไก่แจงไปแกงเปลี่ยนเกือบแต่งไปเสิร์ฟอาหารปลายบะปอไปผ่านเจ้าภาพของจีนี่มันบัดเดย์น่ะลูกเนอหลานเนอหันหันเปิ้นเชิบหันข้าวต้มเนี่ยหมูเฮาหมูเฮาหยอกหมูเฮาหยอก
1: โอ้โหโอ้แต่งอู้เป็นศีลเป็นธรรมเรื่องมอบการนับถือโอ้อันยังน่ะ
0: ข้าวต้มลวกปาก
1: โอ้ปูวอกปูเท่าตายเหี้ยปูวอก

0: ใครมาห้องเนี่ยโยกะโอ้แอนพ่องฉีกะจะไปที่ไหนน่ะ
1: จะไปที่ไหนลงใจยืมเงินข้าเจ้ามา500บาทได้ปีป่าแล้วมาได้จะฮู้ว่ายิ้มด่วนยิ้มด่วนป้าใจกะ
0: โอ้ยน้องอันยืมด่วนยืมด่วนนี่ลุงได้ว่าแต่ใช่ด่วนนี่ลุงมาได้ว่าหายล่อ
1: โหลุงใจอู้อย่างอี้เจ้าไปได้เงินเคินเหี้ยกะ
0: เออนาลุงจึงจะฮื้อ

0: ันสวัสดีครับท่านประธานครับแม่นางชื่อห้องผมมาเนี่ยหยังครับ
1: เออนางโอ้กันก่อนเนาะคือว่านี่สินสหกรณ์นะกะลุงจะสร้างเมื่อใดบัดเดี๋ยวเนี่ยคนอื่นเพิ่นสร้างกันหมดแล้วนะครับ
0: โอ้ไอ้เรื่องนี้เรื่องถิ่นนี่นะบ่ต้องห้อนใจครับมันถึงจะหนีกันอยู่โลกถึงจะฮื้อ
1: ผมฮู้ว่าถึงจะหนีถึงจะฮื้อแต่ว่าเมื่อลุงบ่เอามาฮื้อบ่เอามานี่เหี้ยก่อนเนี่ยคนอื่นเพิ่นก็ยืมมาได้พอบัดเดี๋ยวนั้นมันรวมกลุ่มยืมเพิ่นฮ้องว่ากลุ่มหวัน
0: ก็บอกข่าวกะจะไปให้ข่าววันผมยังหยังชะผมเหี้ยกะท่านประธาน
1: มันไปได้อย่างไรลุงเพราะว่ามันมีสัญญาต่อกันเหรอเป็นอย่างไรมันมีปัญหาอย่างล้ำเหลือที่ทรายบ่ได้อู้ผมละลุง
0: อ๋อกะหัวหน้ากะฮู้อยู่ล่อปีนี้มันภัยธรรมชาติเหรอแม่งก็ปลูกข้าวปีกระจายข้อปลูกข้าวดอกก็ตายแดดปลูกถั่วเหลืองก็ฟักแป๊บปลูกถั่วแขกก็ฟักงอปลูกแค่ตอก็ตายเน่าลูกคนเก่าก็เป็นเปียเมียก็ช่ามาเกิดลูกแฝด
1: พอแล้วพอแล้วผมโหละ
0: หลายปัญหาหรอ
1: กคำเดียวลุงก็จะว่าเมียก็บ่สบายควายก็ตายห้ามาก็เป็นวอป่อก็ป่วยอ่ะเอาอย่างอีดีกว่าลุงต้องหามาสร้างด้วยเร็วที่สุดเพราะว่าเพิ่นจะปิดบัญชีแล้ว
0: ฮะอันเรื่องปิดบัญชีก็ยังบ่ปิดมันบ่เกี่ยวกับผมหรอบัญชีบ่จะอยู่ที่ผมหร
1: อลุงอู้บ่ฮู้เรื่องเอาเถอะนะเอาเถอะเฮ้ลุงหามาสร้างด้วยเร็วที่สุด
0: อ่านาก็มันนี้มันถึงจะได้นี้กันหรอกมาเดี๋ยวนี้มันหมดนี้เต้อขอให้มันนี้ก่อนเต้อมันก็นี้กันถึงจะฮึ
1: เมื่อใดก็จะฮึเมื่อใดก็จะนี้ฮึ

0: ลุงอยู่บ้านก็ครับ
1: หายะ
0: ผมล่ะ
1: โอ้ไอ้ท่านหัวหน้ากะครับโอ้สวัสดีไหว้ฉาไหว้ฉามีหยังกะครับ
0: ก็ผมจะมาพ่อควายที่ลุงยืมเงินสหกรณ์มาซื้อเนี่ยใหญ่แล้วยังลูกหลายแล้วก้า
1: อันอู้ถึงควายเนาะก็ดีมันบัดนี้ท่านหัวหน้า
0: โอ้บัดนี้อย่าได้ห่ม
1: อันเนี่ยกะผมก็เลยจ่ายการมาเนาะชดเข้าในการชื้อจีนมาลาไป2กิโลก่อน
0: โอ้โอ้ลุงไม่ใช่เรื่องแล้วเนอะผมให้ลุงเนี่ยยืมเงินมาซื้อควายมาเลี้ยงบ่ใจยืมเงินซื้อควายที่เป็นกิโลมาลาบมาล่างจะเอาเงินมาแล้วแตวหมดแล้วกันเนี่ยฮะ
1: อ๋อรับรองบ่แล้วแตวแน่นอนมีอยู่ครับมีอยู
0: ่แล้วมีไหนอ
1: ่ะอันพอดีเนาะเรื่องควายนั่นมันนี้เนาะผมก็เลยเอาไปลงป่าเห็นนะท่านหัวหน้า
0: โอ้เขาท่ามากันเนอะป่าท่าพิมพ์เลยอ่ะ
1: มัน
0: ถอดจะลำหรอ
1: มันมันนี้ครับเรื่องป่านี่นะ
0: วันนี้จะได้หรอหมอ
1: มันมันนี้ผมก็เลยเอาไปลงกุ้งกระปูจอครับ
0: โอ้ไผว่าสักเตือกุ้งกระปูไปเลี้ยงด้วยกันมันไปได้อย่างไรลุง
1: ก่อนนั้นนะเขาแห้มผมก็บอกเชื่อมันมันนี้นะกุ้งก็บอกเป็นท่าปูก็บอกเป็นท่าผมก็เลยเอาไปลงน้ำเต้าตาเต็ง
0: ก็คือหาโอ้บัดเดี๋ยวนี้หมายความว่ายืมเงินสหกรณ์การเกษตรมาเนี่ยเป็นว่าเอาไปเล่นการพนันกับลุง
1: แกง่อมแกง่อม
0: ง่อมได้อย่างไรลุงต้องรับผิดชอบต้องหามาซ่าโดยเร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นไปจะฟ้องหัวหน้าลุง
1: เอาเจอหน้าเอาเจอหน้ามันถึงจันนี้เรื่องอย่างอีนะถ้าผมหนีก่อนมันจะได้หนีกันอยู่หรอ
0: โหโหโหแล้วจะลุกไปไหนหมอเออเฮ้ยเออนะบึ๊ดกับว่าจันนี้บึ๊ดกับว่าจะฮือถามเข้าถามเข้าดักจื้อกือลุกหนีเฮ้ยคนเท่าเนาะ

0: สู้ๆลุกลุกลุกลุกลุกข้าจะไปวัด
1: ไอ้ยังฮะหมอไปวัดไปวัดมาหันได้ไอ้ยังไม่กล้าเสี่ยงกับเสี่ยงเนี่ย
0: ไปทำบุญกะจะไปเหมือนสู่คนบาป
1: บาปอย่างไรฮ่าบาปบาปเนี่ยนะใครปะบาปหาบเข้าไปเกาบอกแขวกยามแรงไฟเผาหัน
0: ฮะปู่เนี่ยวันพุธก่อนเนอะสู่ไปวัดกับข้าไปฮับศีลกับตู่ลุงเนี่ย
1: มาฮับปากแล้วเนอะอันละอันละแต่งมาน่องชุดขาวเฮ้อไอ้มูชะละเปา
0: ซาละเปาอย่างไร
1: ก็นอกขาวในดำน่ะกะอย่าไปวัดแต่แต่ยิ่งมาด่าหัวเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ย
0: เนอะจะไปทำบุญแต่แต่มีมันมาผจญอยู่เนี่ย
1: เออไปเตะไปเตะคุณนายซาละเปานอกขาวในดำรับต่อดีกว่า

0: มามามาสู่ขึ้นมาตู้ลงตู้ลงข้าเจ้าเอาผัวมาขอรับศีลกับตู้ลงเน
1: ้อโอ้โหไอ้คำแลนบ่เข้าวัดเข้าว่าเลยแต่เนี่ย
2: จะว่านี่ก็กายนี่ก็เหมาะตู้ลง
1: มามารับศีลเนาะ5ข้อแล้วข้อ1เว้นจากการฆ่าสัตว
2: ์ถ้าจะบ่ได้ก็ตู้ลงคณะแกงป่าได้มาถวายตู้ลงวันนี้ผมแล้วไปคนฆ่า
1: โอ้โหอันแห่เหมาะ
2: อ
1: ันข้อ2เว้นจากการลักทรัพย
2: ์โอ้อันนี้ก็เหมือนกันผมมันคนเมืองเว่ยนะชอบเปียหั่นเปียนี่นะ
1: อันข้อ3อ๋อเว้นจากการเล่นจู้กับลูกเปิ้นเมียเปิ้น
0: ลองกะข้อนี้ลองบ่ฮับกะสู่ไก
2: อันนี้ฮับก็ได้ตู้ลงเมียขอลอง
1: อันข้อ4เว้นจากการพูดปด
2: อ้านี่ถ้าจะบ่ได้ผมเป็นคนขี้อู้คนก้าคนขายด้วยตู้ลง
1: อันข้อ5เนอะเว้นจากการดื่มน้ำเมาสุราเมลัยนี
2: ่ปดท้อข้อนี้ช่ำหายเหล้าถ้าบ่ได้กินมันแรงมาติ่นชันมือชันหมดอ่ะตู้ลง
1: โอ้ไอ้คำศีลถึง5ข้อฮับเลยข้อเดียวยังดีเนาะรักษาดีๆเนอะจะได้เจริญปันล่ำปันรวยในคำเนอ
2: ไม่แต่ว่าตู้ลง

0: พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงอยู่กอพ่อเลี้ยงร้อยละเช้าอ่ะ
1: ไผน่ะอ๋อไอ้คำแลนการไม้อย่างไ
0: อ้อ๋อแม่เลี้ยงก็จะมาหาพ่อเลี้ยงเนี่ยกะมากู้เงินสักหน่อยนะครับ
1: อันก็ขึ้นมาตั้งบนก่อนกะไอ้พ่อเลี้ยงบ่อยู่อ่ะเนี่ยเข้ามาในห้องเพกะไอ้ตั้งนอกมันฮ้อนนะเอไอ้คำความจริงไอ้นี่ก็หล่อดีเนาะเรื่องเงินเรื่องทองมากู้กันก็ได้ข้าเจ้าจะฮื้อฟรีๆ 30,000แต่คำต้องมาหักกับข้าเจ้าก่อนนะ
0: โอ้บ่เอาเนี่ยบ่เอาเนี่ยผมห้ามสินกับตุ้ลุงมาแล้วนะบ่ผิดลูกบ่ผิดเมียไผ่นะ
1: ฟังกรรมทำกินพริกดำกับข้าวแต่ฟังกรรมข้าเจ้าอ่ะได้ขึ้นสวรรค์จันฟ้าน่ะไอ้คำ
0: เมาเมานะแม่เลี้ยงไอ้คำขอกไปจะปลาเช่า
2: ปลาเลี้ยงเว้ย
0: ปลาเลี้ยง
2: ห้าหันหมดแล้วคิงกับเมียฮะ
0: ผมมันได
2: ้เมียเป็นคนยังอี้กันเนี่ยแต่ไอ้คำคิงเป็นคนดีคิงเป็นคนมีศีลมีธรรมเอายังอี้ดีกว่าห้าฮื้อคิงแหม 30,000 เป็น 60,000 นะ
0: แค่ว่าปลาเลี้ยงโอ้ข้อเดียว 60,000 ห้าข้อ 300,000 สาธุ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็น
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: เฮ้ยเนี่ยปิ๊กก่อนเนอะเดี๋ยววันหน้าก็กินด้วยกันใหม่เนาะ
1: จะฟังปิ๊กไปไหนจะลูกไปหาลูกหาเมียสลวดคิงอ่ะห้าหูจักคิงตั้งแต่น้อยจนใหญ่ประเดี๋ยวคิงเป็นคนตะอี้กะประเดี๋ยวอ่ะคิงเป็นคนโผล่ลูกกับเมียไปละก้า
0: ไม่ใช่จ้าย้อนแต่ก่อนเนี่ยแฮเนี่ยมันหมาได้เลี้ยงมาได้แล้วมาเดียวเนี่ยแฮเนี่ยก็ให้เป็นคนใหม่มาเดียวเนี่ยแฮก็ให้เอาใจลูกเอาใจเมียพ้องเนอะเดี๋ยวฮาปี้ก่อนเนอะ
2: ห้ามาบ่อน้อยมันเหมือนจะยังตะกอนนั่นน่ะบ่เ
0: นื้อไปจะได
2: ้ห้ามากินเหล้ากับหมู่กินเขาเนี่ยก็ย้อนจะมีปัญหาที่บ้าน
0: มีอย่างมีเมียกะ
3: เออมึงได้ยินเพิ่นอู้กันก่อนว่าพายุยักษ์จะเข้ามาทางบ้านเฮาอ่ะเอ้าฮักอ่ะพายุยักษ์จะเข้ามาบ้านเฮาแต่ๆนะบ่ากูเตรียมทหารกันในละครนะบ่เดียวนี่จะทหารแต่ๆนะกับเอ้ย
2: ไปสมหวังยามน้อยเฮาว่ากิ่งถ้าจะบ่ค่อยได้กินปลาข้าวแต่ๆกิ่งถ้าอย่างมากายโผล่นี่แต่ว่าตกไม้อย่างบ่ล้ําบ่เหลือก็บ่ฮู
1: ้คิดจะไปบ่อู้เรื่องฟ้าเรื่องฝนอย่างบ่เดียวนะถ้าว่าลืมปัญหากูยังดีกว่าเฮามานั่งกินเหล้าด้วยกันให้มันม่วนใจดีกว่ามาจนๆๆๆ

0: แก้วอย่างฮะเข้ามากิน
1: โอ้ไปแตกไปแหวกพอบอกพิกบ้านพิกจอง
0: อย่าไปปากนะเอาเข้าแล้วมากินแล้วเร็ว
1: กินแล้วมาแล้วแก่อ๋อหาเรียบ
0: จีนมีไหนล่ะนี่ก็น้ำพริกจีนกับผมมี
1: ใส่พ่องอ่ะใส่พ่องหน้ากับจีนอ่ะจะตางไว้ไว้อย่าใจอย่าโดนพ่องจ้า
0: ตางงานเฮือตึงมันมีไหนมดเมาจะเอาไปเข้าล่างเข้าสวงอ่ะแม่น้อง
1: เนี่ยตึงมันนี่ก็เนี่ยเปียบ้านเนี่ยค่ะจ้างคนไล่ผีไล่สางออกบ้านอ่ะสูงเมาก็ทักเรียนเล่า
0: อายันฮะว่าอายันอ่ะฮะตึงวันน่ะฮักขึ้นว่ามึงเป็นผีบ้าแล้วนะมึงก่
1: อโอ้เป็นผีบ้าที่เราที่ห้างเรียนเล่าค่ะ
0: มึงเอาอย่างน่ะฮะฮะบอกไปย่าแม่เอาออกไปไอ้ขี้เปียกอีกไปเลยไป
2: เก้าที่อยากมาเข้าไปห้ามป้อตัวเป็นลูกผู้ใจน่ะ
0: ว่าอย่างตะเกียฮะว่าอย่าง
1: นี่เราที่เอาตาไปห้างเรียนเล่าค่ะ
0: ฮะมึงว่าอย่างนั้นนะ

0: สวัสดีค่ะขณะนี้มีรายงานด่วนทางสภาพอากาศเข้ามาว่าพายุไซโครนที่แยกตัวจากพายุใต้ฝุ่นที่พัดผ่านทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์จะเคลื่อนตัวมายังภาคเหนือของประเทศไทยในคืนวันพรุ่งนี้การเกิดพายุในครั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนหรือมีการเคลื่อนตำแหน่งของดวงดาวต่างๆจะเห็นได้ว่าพายุครั้งนี้มีความรุนแรงมากเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมรับมือกับพายุที่กำลังจะมาค่ะ
1: เขาน่าเขาดีได้ใจน่ะ
2: โฮมันจะไปสนใจอย่างเขาแย่อย่างจะได้สักอย่าง
3: เนี่ยมันจะคืนข้าฝันพอดีฝันว่าพายุไหลจะก้นข้าสู
4: เออสูต้องไปสะดอกข้อให้เลิกเดี๋ยวกลับแม่มันจะตัวตานะจะใครเตรียมความไว้เมื่อ
0: พายุใต้ฝุ่นความเร็วสูงที่เกาะตัวขึ้นทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เป็นเหตุให้เมื่อคืนที่ผ่านมาทางตอนเหนือของประเทศถูกพายุพัดกระหน่ำและเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะนอกจากนั้นยังมีพายุไซโครนลูกเล็กแยกตัวออกมาและกำลังมุ่งหน้าไปที่ภาคเหนือของประเทศเวียดนามและประเทศลาวในวันนี้คาดว่าภายในคืนนี้จะเคลื่อนตัวเข้ามายังภาคเหนือของประเทศไทยและตามมาด้วยพายุลูกใหญ่ในคืนวันพรุ่งนี้ค่ะ
5: จะต้องตัดแต่งต้นไม้ที่ใกล้บ้านเพื่อว่ากิ่งไม้จะได้บรรทุกน้ำตาล
4: ฮัลโหลเกดว่าจะได้ลูก
2: แม่เราได้ยินพายุว่ามันจะเข้ามาที่บ้านเฮานา
4: โอ้ก็น่าค่ะแม่หันข่าวน่ากลัวขนาดพอตัวเก่านะลูกเราอยู่ตำปุ้นไปได้ห้อง
2: ตำเพก็บอกเป็นอย่างแม่แล้วตำบ้านเฮาล้อน้องถ้าจะปีกบ้านนาเพื่อจะช่วยไอ้อย่างได้ห้องน้องเป็นห่วงตำบ้านเฮา
4: โอ้จะมาแง่ยังอยู่ตำปุ้นก็ดีแล้วฮัลโหลแมวหาเด็กนี่หาป่ออย่างนี้นี่เอาใส่หัวผีหอผีเฮียนแล้วก
0: ็มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอาจมีสถานการณ์น้ำท่วมหรือดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจะไม่สามารถสรุป
4: น้องโอเค
2: เจ้าแม่อันเอาเต้าอี้ก่อนบอแล้วเดี๋ยวไว้น้องจะโทรหาใหม
4: ่จะไปลืมเด้อถ้าน้องจัดการจ้องนะไปที่การในบ้านนะลูก
0: ให้เตรียมพร้อมรับมือกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพืชผลทางการ
2: เกษตรโอ้น่ากลัวขนาดเลยอ่ะน่าจะใดดีเนี่ยนั่นก็ลองกึดกึดดูแล้วอ่ะว่าเปิ้ลน่าจะปีกบ้านไปช่วยพ่อแม่เตรียมตัวก่อนพายุจะเข้าอ่ะ
6: แล้วผู้จัดการจะยอมให้ตัวลาปีกบ้านกะตัวกำลังมาทำงานใหม่นะ
2: เปิ้ลก็บอกฮู้เหมือนกันอ่ะแต่เปิ้ลว่าเปิ้ลถ้าจะลองพอแล้วถ้าเปิ้ลสามารถใจความฮู้แล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับการชลประทานถ้ามันสามารถจะช่วยพ่อแม่ปนได้ปนก็ต้องเลือกครอบครัวปนก่อนอ่ะ
6: ตัวคือถูกละแต่จะได้ปนก็หวังว่ามันคงจะบอกกระทบกับงานเนาะมาปนจะขอฮือพระผู้เป็นเจ้าจ่วยตัวองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฮือสติปัญญากะเกตตวยเกตและครอบครัวของเกตต้องการแนวทางการแก้ปัญหาและก็สันติสุขจากพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาหมู่เขาตวยไปเดี๋ยวเฮาไปหาผู้จัดการกันเพิ่นจะบอกผู้จัดการว่าเพิ่นจะยากการแต่งตัวเอง
2: โอ้ยขอบคุณนักนั่งเหล่าตาลผู้จัดการคะจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าดิฉันอยากจะขอลางาน1อาทิตย์ไปช่วยที่บ้านของดิฉันนะคะ
7: ฮะคุณล้อผมเล่นหรือเปล่าอาทิตย์หนึ่งช่วงนี้บริษัทของเรายุ่งมากมากมากมากมากมากแล้วอีกอย่างผมก็เพิ่งรับคุณเข้ามาทำงานเมื่อต้นปีนี้เอง
6: แค่อาทิตย์เดียวเองค่ะผู้จัดการดิฉันเต็มใจที่ทำงานชดเชยชั่วโมงที่ขาดไปของเกดเองค่ะ
7: นี่คุณผมขอพูดตรงๆนะว่าไม่คุ้มกันหรอกผมไม่เห็นว่าคุณจะช่วยอะไรเขาได้เลยและอีกอย่างคุณทำงานพัฒนาชุมชนนะไม่ใช่บรรเทาภัยพิบัติเข้าใจ
2: แต่ดิฉันเคยผ่านการอบรมเรื่องการเกษตรกรรมและการชลประทานมานะคะ
7: มันก็อาจจะใช่แต่คุณมีเวลาเตรียมตัวน้อยมาก
2: แต่ถ้าดิฉันสามารถระดมชาวบ้านที่ช่วยกันดิฉันว่าเราน่าจะทำได้ค่ะ
7: แล้วคุณจันคุณจะทำงานแทนเขาจริงหรือ
6: ข้าก็จัดการ
7: ผมให้คุณลาได้3บาท
6: 1 2 3
7: 3วันเท่านั้น
2: ขอบคุณมากค่ะผู้จัดการ
6: ขอบคุณมากค่ะ
7: แต่คุณต้องกลับมาทำงานภายในวันศุกร์นะ

0: คําฝันนั้นมันคําอยู่ในหัวเฮาเนี่ยนอกๆเฮาก็บ่ฮู้ว่ามันแปลว่าอีหยังถ้าเฮาจะเยอะแต่ใดพายุในฝันน่ะมันจะเป็นลางบ่ดีแม่นก็ลุง
1: ทองฟังลุงนะเรื่องพายุมันเป็นเรื่องธรรมชาติเฮาบ่สามารถที่จะไปห้ามมันได้ถ้าทองบ่สบายใจนะคือทองไปตาลหันเข้าคือเจ้ากรรมนายเวรก็บ่ต้องไปเกิดอย่างนักนะ
2: คิดสิไปบอกนะคิดชอบไอเดียอยู่อ่ะ
3: โอ้ยหัวใจเหรอ
2: คือเปิดหายเดียนักไอ้ตามีเปิดจะนักไปหาจะได้น้ำไม่ขิงหูจักเอาก่อไอ้แดงก็รอดีนะ
3: แล้วไอ้แกยังต่ำก่
2: อโอ้ยบอกแกรอกไอ้เปิ้นดูเป็นคนใหญ่ไม่ได้ที่สำคัญรวยตัวเนอะเออคิงวันนี้อ่ะไปแอลไปหาไก่ตามก่อเพื่อจะป้ายแดงเลยนะเพื่อไอ้ตามไก่แดงจะพาเขาไปเตลซื้อของไง
4: แม็กเขาชิงคออ่อนปะ
5: เองน้อยก็ดีแล้วบ่เก้าว่ะ
4: บ่เก้าเนี่ยนะโอ้ยกินเบียร์2ขวดมันก็ยุบแล้วเนี่ยจริงดีเก่งสมองได้ป่ะ
6: โอ้ยแมวอย่าล้อเขานะ
5: เก้าฮะว่าชิงอ่ะแต่งตัวเป็นกระเทยดีแล้วมัน
4: เออใส่วิกใส่กระโปรงแบบเฮียน่ะมีใครฮู้หรอก
7: จังเตอะมึงคิดจะอู้อย่างมาอู้ไปเตอะ

0: ันป้าบอกว่าป้ากึดพิษก่อนที่จะปิดบ้านช่วงนี
1: ้นี่อย่างมากึดจะอันล่ะ
0: ก็ป้อนย่างให้ผู้จัดการปอใจแล้วก็ป้อแม่เปิ้ลถ้าจะประมวลใจหัดป้อนปิดไปบ้านแล้วป้อนก็บอกว่าถ้าป้อนปิดไปบ้านแล้วป้อนจะช่วยอะไรอย่างไรพ
1: ่อแต่ถ้าใจหัวกึดมาสิงติดตัวย่านะมันกูเป็นเจ้าว่าเพราะกูเป็นเจ้าอ่ะจะช่วยตัวแน่นอน
0: ตัวยิ้มให้อย่างอ่ะ
1: เกดฮู้กอ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวมีความเจือในพ่อผู้เป็นเจ้านักขึ้นขนาดเลย
0: ก็เป็นพ่อผู้เป็นเจ้าที่เปลี่ยนแปลงใจเปิ่งแล้วก็ย้อนที่เปิ่นมีเพื่อนดีอย่างตัวนักกา
1: เปิ่นว่าผู้จัดการน่ะเขาอ่ะจะต้องภูมิใจในตัวเกดแน่ๆเลยติดเห็นเกดมีความรับผิดชอบแล้วก็เสียสละกับครอบครัวเนี่ยเกดอะติดสำเนียงเปิ่นไปแล้วนะระวังกลับบ้านไปอะคนที่บ้านจะเพียกหัวเนอะ
0: ก็แทบจะแม่นเนาะ

0: 撤换。
1: 还是他自己那块儿，你看那。

0: 宝，今年冬来了噶，你食好皮，你忙我管走拜个街。
1: 那一叫，好过浪了来对了呐。กูว่าผีที่เปิ้ลมาขวนมึงเปิ้ลถ้าจะฆ่าได้มึงไปอยู่ตัวก็มาอั้นมึงลองเป็นมาขี่บอกลองบอกกูจะลองถามเปิ้ล
2: เออมาเอาเนอะมาเอาเนอะช่วยข้าเจ้าตัวไล่เปิ้ลไปไกลๆเนอะ
1: กูก็บอกมึงว่าจะเนี่ยจะใดแล้วนะมึงจะเจอเปิ้ลไปยังมึงยังมาเลี้ยงดูเปิ้ลไว้เปิ้ลจะได้ช่วยปกปักรักษามึงเพื่อไปแผ่วครอบครัวของมึงมึงจะได้มีเงินมีทองมีกินมีใจ
2: แป๊กะก็เป็นผีลูกจะก็กลัวกะ
3: น้อยขี้บอกกลัวพายุตั้งห้องกะ
4: ให้พ่องจะบอกกลัวบนห้องให้ยังจะเกิดขึ้นกับแฮกับครอบครัวนะถ้าว่าพ่องว่าพ่องเป็นเจ้าจะช่วยมูเฮานะเพื่อพ้นจากปัญหาผู้อย่าง
3: นี่ของดีอย่างบะถ้าขอพ่องมาได้กะ
4: เขาแต่ละนี่องค์พระผู้เป็นเจ้านะเพิ่นเป็นยิ่งกว่าของดีเห็นเพิ่นเป็นเจ้าชีวิตนะป้อเก้าผู้สิ่งผู้อย่างของเฮาเนี่ยที่เพิ่นฮ้องกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสากลโลกนะที่เคยได้ยินก่อน
3: เคย
4: ถ้าผู้เป็นเจ้าเพิ่นใหญ่กว่าลมกว่าฝนที่จะมานี่ก่อนนะเพิ่นช่วยเฮาได้นะคิงยังมาลองของเพิ่นช่วยคิงพอเออเอาอีกก่อนบ่เดี๋ยวเฮาหมูลงก่อนบ่แล้วเฮาปิกไปถึงบ้านแล้วเฮาก้อยอู้กันต่อนะเนาะ

Vamos.

0: ยังเพราะถึงว่าบ้านเรามาบอกปลอดภัยอย่ามาลืมแต่ว่า
1: แม่แม่จะฮื้อน้องอยู่ตรงปูนก็ล่าป่อล่าแม่แล้วแต่น้องเป็นอันตรายอยู่ตรงเพได้ยังไง
0: โอ้บัดเดียวนี่กลายเป็นคนอีหลากาเกตมองคนอื่นเด็ดกว่าเก้า
1: แม่บัดเดียวนี้น้องบัดใจยางตะกอนแล้วไอ้อย่างหลายยางมันก็เปลี่ยนแล้วแม่ล้อเป็นจะได้พ่องสบายดีก
0: ็สบายพ่องกับสบายพ่อง
1: แม่เรื่องผีสางให้มันยังมากวนใจแม่ยูแม่นก็แม่แม่บ่ถ้ากลัวแม่ฮูก็ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเฮาเพิ่นจะช่วยปกป้องเฮาจากหมู่ผีสางทั้งหมดในนามของพระเยซูผีสางตนใดที่มากวนแม่อยู่ออกไปมาเดี๋ยวนี้
0: ไปละน้องอย่างอย่างใดอ่ะพี่แต้ดีว่า
1: ถ้าตัวน้องคนเดียวน้องก็ย่าบ่ได้แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเปิ้นอยู่กับกู้คนติเจื้อและนับถือเปิ้นอันแม่ก็ท่าตุกใจแล้วเนาะ
0: น้องอย่ามาดิแต้ดีว่าโอ้แม่โล่งอกโล่งใจ
1: น้องก็เหมือนกันเวลาตีน้องเป็นตุกหรือว่าน้องบ่สบายใจน้องจะขอสันติสุขจากเปิ้นน้องจะเล่าให้แม่ฟังให้เมื่อลูนแต่บัดเดียวน้องขอเตียวไปพอหมู่บ้านเฮากรรมน้องไขเฮือครอบครัวเฮาแล้วก็หมู่บ้านของเฮาเตรียมตั๋วก่อนที่พายุจะมา
0: ไปเตอะไปเตอะละหายใจพี่แม่น่ะ
1: เจ้า
2: เฮ้อเป็นอะไรยังบ้
3: าเป็นยังลูกเออก็คือนะครับฝันบัดดี้เว้ยครับฝันมันขำอยู่ในหัวเนี่ยถ้าฝันว่าเป็นเมื่อคืนเป็นฝนเป็นลมเงาดำๆไล่ตึกคนฮะประวัติยังฮะก็บอกว่ามันเป็นคนหรือแมงอันยังฮะล่นพอบัตันนะจักแข่งฮะลงดินหมด
2: โอ้ฟันมาดีขนาดแต
3: ่ขิงฮู้ก็ว่ามันแปลว่าอันยังฮะว่าลมหลวงบาลังเป็ดลังฮะมีอันเป็ดไปแล้วก
2: ็ฮะก็มองนะมันยังฮะกึดถึงนิทานเลี้ยงเสือเนี่ยที่เคยได้ยินก่อน
3: เรื่องเสืออะไรยังกะ
2: ป่ะเดี๋ยวมาทางเพื่อนฮะจะเล่าให้ฉันฟังไม่ปลาอุกนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะมันหล่นมีเสือนะมันล่นอย่างไรมันก็ตึงบัตรันเสียก็เสียล่นเว้ยกว่าเขาแถมนะเขาก็เลยปะใส่เคียเส้นหนึ่งเขาก็เปียเคียนะรูดมีเสียไปนะเขาก็นึกว่ามันจะป่นแล้วนะโอ้เลี้ยวพวกต้องลุ่มปลาโจระเข้ทำละโอ้เขาก็กำเคียมันตึงไงแล้วมันเขากลัวตายนะเขาก็เริ่มหมดเหงเออมีหนูสองตัวไปเคี้ยวมาทำล่ะตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งสีดำมันก็แง่เคี้ยวก็เอ็ดไหลหนูหนูก็ตึ้งบอกไปมันก็แง่เคี้ยวอยู่ฮะหนูนะเขายังอย่างได้ซากอย่างอ่ะได้แค่กำเคี้ยวมันตึงประเมินเคี้ยวก็พุทเขาก็ตกลงไป
3: ฮาว่าเรื่องนี้ฮะถ้าจะเคยได้ยินละแต่มันแปลว่าจะได้ฮาบ่ฮู
2: ้ก็เสียนี่นะมันเป็นกรรมเวรนะแต่คนเฮาหนีกรรมเวรตึงบ่ป้นเคี้ยวไม้ก็เปรียบเหมือนชีวิตหนูสองตัวก็เหมือนเป็นเวลาหนูสีขาวเป็นแม่วันหนูสีดำเป็นแม่คืนจนเฮาตายไปแล้วก็ไปตกที่ปากจระเข้ก็แปลว่าคนเฮาเมื่อตายไปแล้วจะโดนตัดสินตามกรรมเวรที่ได้ยะไว้

0: กรรมนี้เว้นถึงบักพ้นแต่แต่บัลลังฮะแต่ตายย้อนกับพายุกับนี่แล้วก็บัน้อย
1: ท้องมันดีกึดอย่างอันแกมันดีแล้วนะที่คิงเข้าใจชีวิตแต่แต่นะของคนเฮานะคิงมาก่อนที่น้ำปิงจะแห้งนะเคยได้ยินก่อนกรรมที่ว่าจะหู้คิงน้ำปิงพอแห้งนะก็คิงหู้ว่าคิงหนีกรรมนี้เว้นมาป้นนะคิงหู้พระเยซูจุ๋ยกะ
0: พระเยซูเพื่อนเป็นใครกะ
1: เพื่อนเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาในโลกนี้คนเฮาฮ้องชื่อเพื่อนว่าพระเยซูเพื่อนมาเพื่อใจกรรมใจเวรหื้อหมู่เฮา
0: คิงแปลว่าจะได้นี่เพื่อนมาใจกรรมใจเวรคือหมู่เฮาจะได
1: ้พร้อมจะว่าชีวิตนี้คิงเป็นหนี้เป็นนักขนาดนะจากนี้คิงก็ใจเปื้อนตึงหมดถ้ามีคนจะมาใจคิงนะคิงเอาก่อน

0: 哎，矮头，哎，不离婚呢？还好我住个城里吧，等我呢还能去那个叫个朋友我呢，我这么就靠嘛呢，我本来不离不还火炉就掰了么？哎，
1: สมหวัง，ขึ้นนั่งรถไฟก้าพายุที่เพิ่นลือกันนะมันก็ลือไปจ้าเนาะแต่ว่ารัฐบาลเพิ่นเฮาเตรียมตัวที่จะไปกลัวมันนักกลัวมันจะมาถึงบ้านเฮาเนี่ยมันก็บ่แฮงละก้า
2: เฮ้ยแต่มันบ่ใจนะอันนี้มันเป็นพายุไต้ฝุ่นนะมันแฮงขึ้นมาตั้งวันวันไอ้ชิงงูก
0: ็เจ้าอากาศเจ้าบัดเดี๋ยวนี้มันมาแล้วนะมันใหญ่มันแฮงเหลือกูเตี้ยนะมันมาแล้วนะเดี๋ยวนี้อันนี้ชาบจริงมันอยู่นะใช่มั้ย
1: มาหานึงว่าไปขี้โกงแล้วป่ะโอ้ย
3: จะฟังพี่ไปไหน
2: จะพี่บ้านฮะ
3: จะพี่ล่ะพาว่าไอ้น้อยให้กูล้างหัวสมองทิ้งหมดแล้วบ่เฮ้ย
2: ไอ้น้อยมันรู้ว่ามันบ่ดีกะ

0: เออเกดพระเยซูเป็นดีแต่นะพี่สั่งยังของมาลูกขวัญแม
1: ่อันแม่เจอเนื้อเปิ่นเข้ามาเป็นผู้ดูแลชีวิตแม่บ
0: อแล้วจะให้แม่เกียมขวัญยังไว้ก่อ
1: แม่ก็ต้องเกียมอย่างสักอย่างเพียงแต่แม่นับถือเปิ่นแต่ใจที่ใจรักกรรมนี้ถ้าแม่มีอย่างแม่ก็ตั้งจิตภาวนาขอพรจากเปิ่นคือเปิ่นเข้ามาเป็นผู้ปกป้องดูแลชีวิตของแม่

0: จี้อ่ะจี้อ่ะนี่ไงกันจวนน้องดาวไปละน้องดาวไปละ
1: นี่น้องดาวไปละ
2: โอ้ตั้มเล่าเสียงแล้วอ่ะ
0: กันเดียวคิงอ่ะจวนน้องดาวไปซื้อเหล้าที่หน้าปากกองครับแล้วก็แวะซื้อสปายซื้อโคกมาฝากน้องทิพย์เป็นตัว
1: ได้อีกอ่ะ
0: อะไรจวนน้องดาวไป
1: ป่ะน้องดาวเดี๋ยวไปกับอาย
3: ดาวไปตัวมาได้กะคิงอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวหามากำเดียวบ่ได้
4: อย
3: ู
4: ่เนี่ย
5: น้องทิพย์บอกกูไอ้กะ
3: บอกกูแล้วเจ้า
5: ไอ้นี่น้องทิพย์เคยหันโทรศัพท์รุ่นนี้ก่อนมันกำลังออกมาใหม่นะน้องทิพย์ค่อยได้ก่อน
3: ไ
5: ม่
3: ค่อยได้เจ้ามีใจอยู่แล้วเจ้า
5: ดูเรื่องอย่างนะ
3: น้องขอตัวห้องน้ำกันนะเจ้า

0: เฮ้ยเกด
1: พ่อดีเจ้า
0: น้องปิ๊กมาบ้านเฮาอีหยังลูกน้องยังมาอยู่ในเวียงปุ้นประเดี๋ยวบ้านเฮามันบ่ค่อยปลอดภัยนะลูก
1: น้องเป็นห่วงตังบ้านน้องให้ปิ๊กมาช่วยป้อกับแม่แล้วก็หมู่บ้านของเฮาตอ
0: ยน้องจะช่วยบ้านเฮากะ
1: เจ้า
0: เออตะกี้ป้อหันน้องกับแม่นั่งสวดหรือว่านั่งอีหยังกันนะลูก
1: อ๋อเฮากำลังนั่งตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า
0: น้องนับถือพระผู้เป็นเจ้าแล้วกันลูก
1: เจ้าน้องมอบชีวิตของน้องให้เปิ้นดูแลแล้วเปิ้นก็ดูแลน้องอย่างดีมาโดยตลอดตาลเปิ้นของน้องเล่าเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าให้น้องฟัง
0: คลิปดูมาประเด็นนะลูก
1: เจ้า
0: ฮัลโหล
2: พ่อพ่อมาทำน้องกัน
0: คลิปพูดดังๆกับลูกพ่อก็ได้ยิน
2: พ
0: ี่
2: เมียพ่อข้าอยู่ที่ของข้าเป็นสะพานลอยข้ามแม่น้ำพี่เมียพ่อขอพระสีชมพูมากเลย
0: ค่ะ
2: พี่พ่อมาทำน้องไวๆเนี
0: ่ยไอ้ยันไอ้ยันก็จะไปประเดี๋ยวเนี่ย
3: พ่อมาลูกไปยัง
0: ไปยังบ่ฮู้นั่น
3: ไปบ่ฮู้น้องกับแม่ไงอย่างพ่อ
0: คิดอธิษฐานเลย

0: เรื่องมันยุ่งยากได้ก่อนเชื่อมกับดีเองถ้าตัวสบายสบายเชื่อไอ้ไปดิปิ้งมาสู้กับพายอย่างลูกกระจายดีกว่าไม่รับไม่ได้พี่สาวยักหรอกฮะ
1: ไปไปไปไปนะฮะไป
2: อันนี้ไปไปไปคนนี้มาทำเอาเอา
1: จะได้นั่งกับลูกฮะเป็นยังไงฮะเป็นยังไงเนี่ย

0: เอาเฮ้ยพวกก็กินอย่างขนาดที่พวกช่วยลูกอย่างไม่ได้เลยเอาเฮ้ยพวกบรรณาอู้ก็คิงเลยก็คิงเหมือนช่วยลูกก็ตายแต่มันเป็นกรรมอู้ของคนที่เมาคนที่เล่าอย่างพ่อมันเหมือนช่วยลูกก็ตายแต่ลูกเฮ้ยลูกก็ตายแต่เนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบกับครอบครัวกับลูกกับเมียพ่อมันคนบ่ดีพ่อมันเป็นคนที่บ่ได้เรื่องเลย
1: แม่ที่เชื่อว่าพระเยซูจะช่วยให้รอดปลอดภัยจากอันตรายผู้รอดได
0: ้เพราะว่าตอนนี้นะเฮามาอธิษฐานขอพรจากพระเยซูกันบ
2: ่เอาเลยพ่อคือพ่อนำเฮาอธิษฐานเลย
0: พระเยซูหมู่เฮาขอช่วยฮับน้อยเนื้อขอช่วยให้หมู่เฮาพ้นจากพยันตระไออันตรายต่างๆและพายุที่กำลังจะมาเนี่ยขออย่ามาก้ำไก่ครอบครัวเฮาตัวเนื้อ

พระพุทธเจ้านักหนึ่งหมู่เฮาที่มาช่วยกันที่มาอู้มาปรึกษากันเพราะต้องรู้ว่าคนบ้านเฮาเนี่ยเป็นกันถ้าจะช่วยกันกั้นน้ำเนี่ยที่พายุมันจะมาเนี่ยให้มันหันไปตั้งอื่นปลายบกเนี่ยถ้าจะช่วยกันแปลงบ้านแปลงจองเฮาเนี่ยให้มันแข็งแรงก่อนที่ลมมันจะปัดมาแม่นกองหมู่เฮาเอาอี้บอให้สมหวังเกียรติป้าบัวเขียวป้าบัวคำไปเตรียมกระสอบทรายบอต้องให้จะไปซ่อนไม้มาปักตั้งอย่าง

0: ปวดท้องกินหมูปอกเฮาจะได้อยู่ตัวคนเดียวนะ
1: ยังอ่ะ
0: คำสอนพระผู้เป็นเจ้า

0: in it.
1: เจ้าเขาเชื่อว่าพระองค์จะปกป้องคุ้มครองหมู่เฮาเพื่อรอดพ้นจากพยานอันตรายผู้สิ่งผู้อย่าง
2: โอ้พระเยซูจงลูกปลอดภัยกันเต้อ

จากสถานการณ์พายุที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ทั่วทั้งภาคเหนือของประเทศเวียดนามลาวและไทยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากประชาชนที่ได้รับความเสียหายทั้งภาคเหนือของประเทศไทยได้ร่วมมือกันปรับปรุงพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วค่ะ

0: ไสเป็นจะได้พ่องประเดี๋ยวเนี่ยมูฮาเขามาจ่อยเนี่ยจะงื้อเยี่ยนอย่างพ่อง
1: กำเบนให้อย่าตุยฮาตันแล้วบ่เฮ้ย
0: ชีวิตคนเฮานะมันต้องถูกยึดติดกับกรรมกับเวรหันแล้ว

ุ้มพระผู้เป็นเจ้าครอบครัวเฮาขอขอบพระคุณที่ประทานน้ำฟ้าน้ำฝนและเมื่อครอบครัวเฮาเกี่ยวเข้าได้นักและพ้นจากพยันตรายทั้งปวง

0: านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ม ีคนเคยบอกผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มาที่ไปและเหตุผลในตัวมันเองการที่จะเข้าถึงอะไรสักอย่างนั้นบางทีอาจจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงแต่บางทีเพียงแค่เปิดใจคุณก็สามารถเข้าถึงมันได้เหมือนกันผมไม่อยากเชื่อตัวเองเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผมในตอนนี้มันไม่คุ้นตาผมซะเลย

0: มาจากแวววันคนที่ผมรักเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในทุกๆเรื่องความสัมพันธ์ของเราสองคนกำลังไปได้ดีแต่ว่าเธอไม่เคยเอ่ยปากคำว่ารักกับผมเลยไม่ว่าผมจะพยายามแสดงออกยังไงก็ตามแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีเมื่อเธอชวนผมไปเที่ยวสงกรานต์ที่บ้านเธอที่เชียงใหม่นี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ไปรู้จักกับครอบครัวของเธอบ้านของเธออยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ตั้ง100 กว่ากิโลแถมซ้ำต้องเดินลัดเลาะทุ่งนาเข้าไปในหมู่บ้านอีกโหนี่ไม่เหมือนเชียงใหม่ในความคิดของผมเลย
1: ป้าเจ้าลูกมาแล้วสวัสดีค่ะเฮ้ยกระเตงค่ะพ่อขนาด
2: นี้กินข้าวกินน้ำกันมาหรือยัง
1: ยังไม่ได้กินเลยเจ้ารอมากินตุ้ยป้อเนี่ยค่ะพ่อกล้องเกียรตินี้พ่อคำปานพ่อแววเองอันนี้กล้องเกียรติเจ้าเพื่อนสนิทลูก
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับยังกินยังการด้วยกันกะ
3: เปล่าครับผมเป็นบาริสต้าครับ
2: บาริสต้าคืออะไรลูก
1: ก็ประมาณคนชงกาแฟขายอะเจ้า
2: ชงกาแฟที่ในร้านขายโอเลี้ยงน่ะกะ
4: ไม่ใช่ครับบาริสต้าคือคนที่มาชงกาแฟใน
5: ลุงขปานลุงขปานลาบแล้วนั่นเนอะคือยกเข้าไปแล้วก
2: ็เอาเข้ามาเอาเข้ามาเลย
5: อ้าวมาแล้วลองชิมลาบฝีมือเขาพอแหละล้ำนะ
1: ก้องก้นมากินดิบนะป้องั้นเดี๋ยวแววแบ่งเอาไปคั่วให้นะ
3: เอ้าไม่เป็นไรครับผมทานได
6: ้เหมาะลำแต๊ะมีมือจะอีกหาที่ไหนมาได้แหมแล้วยังแชมป์เก่าอย่างเฮานี่นะ
5: โอ้ผมกล้าเทียบลุงแล้วครับแข่งปีนี้จะชนะหรือเปล่ายังหม
6: อง
5: หูเลยครับลุง
6: เพราะอย่างเขาผมจะอู้เล่นนะแข่งลาบปีนี้หัวดีหนึ่งไปเลย
5: แพ้กับลุง
7: โอ้ยแววอันสุมาตะปอเออไอ้มากี่ข้อตอนนี่กะเนี้ยมาเมื่อใดเนี่ยมาหาเป็นสองสามเตื้อป้าป้าก
1: ำลังมาถึง
7: อีกแล้วกินข้าวแล้วล่ะ
1: อ
7: ิ
1: ่มแล้ว
7: ป้าอันไปลองชุดกันป้า
3: ลองชุดอะไรเหรออ
1: ๋อพอดีแววต้องลงประกวดที่ดาราบในงานสงกรานต์ปีนี้อ่ะผู้ใหญ่บ้านโทรมาขอไว้เดี๋ยวไปลองชุดก่อนนะ
2: ถ้าสูได้เป็นแชมป์ลาบถ้าลูกเขาได้เป็นที่ดาราบเหมือนกันมันจะเปิ้งกับนี้แต่นะ
5: แต่กับพ
2: ่
5: อ
2: แต่กะ
7: เมื่อก่อนเหมือนพ่อคำปันกับแม่ยุพินนะแก
5: อ่ะกินลาบลำจะป้อแค่หมู
1: ก้องมานั่งทำมิวสิกอะไรตรงนี้มาเที่ยวบ้านแววไม่สนุกหรอ
3: เปล่าเออแววลาบมันทำยากไหมอ่ะ
1: แววก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแววไม่เคยทำเพราะว่าลาบมันจะเป็นอาหารที่ผู้ชายเขาทำกันว่าแต่จะอยากรู้ไปทำไมหรอ
4: เปล่าคือรสชาติมันอร่อยดีแล้วก็เลยอยากรู้ว่ามันทำยังไง
1: งั้นเอาอย่างนี้ไหมอีก2 วันวันมะรืนอ่ะเป็นวันพญาวันที่บ้านป้าจันเปงจะมีงานขึ้นบ้านใหม่คนล้านนาเขาเชื่อกันว่าเป็นวันเริ่มต้นของปีจึงเป็นวันที่ดีแล้วก็เป็นวันที่มงคลที่สุดแล้วพรุ่งนี้เราไปช่วยเขาเตรียมงานกันนะ
3: ได้สิ
8: ครับเป็นเราเข้าใจอันแถวอันไอ้หนังหลับที่ไหนเนาะไม่มีนะอันถ้าเดี๋ยวเธอไปล้างทักด้วยฉันทางหลังไปไป
1: งั้นเดี๋ยวแววมานะ
0: ในความคิดผมณตอนนั้นผมก็คิดว่าลาบมันไม่น่าจะทำยากอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้ว

0: พี่ผู้หญิงที่เพิ่งเดินออกไปเมื่อกี้เนี่ย
1: แหมว่ะอ้าในนามบักเพิงเลยประจาที่นี่นะที่ยะลาบประจ้างอ่ะมันจังกูมันมีงาสาวใดก็บ่ก็แลพ่อแม่ก็ดูถูกดูแคลนอย่างอ้ายนี่บักเพิงเลย
0: มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแถวนี้มีใครทำลาบเก่งๆบ้างพาพี่ไปหาเขาหน่อยเดี๋ยวพี่ให้ตังค
1: ์ให้ตังค์ซื้อคนอย่างผมไม่ได้หรอกพี
2: ่ผมวานให้เจ้ากล่องพามาหาชายคนหนึ่งที่ว่ากันว่ามีฝีมือในการทำลาบที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในหมู่บ้านมีเรื่องเล่าว่าสมัยหนุ่มแกเคยแพ้แข่งลาบตะลุงคำปันพ่อของแววหลังจากนั้นแกก็มาอาศัยอยู่ในป่าคนเดียวก็ทำตัวลึกลับมาตลอด
3: เอาไปตั้งไรมานี่มาครับมา
2: ตาดวงแกเป็นคนใจดีกว่าที่คิดไม่ได้ลึกลับน่ากลัวอย่างที่ชาวบ้านเขาว่ากันตาดวงเล่าให้ผมฟังว่าลาบเมืองเป็นอาหารดั้งเดิมของคนยวนหรือโยนกมีมานานตั้งแต่สมัยพญามังรายนิยมเอาไว้เลี้ยงแขกในงานพิธีต่างๆเมื่อแขกได้กินลาบก็จะได้เจอโชคลาภเป็นความเชื่อของคนล้านนาจึงถือว่าเป็นอาหารมงคลอย่างหนึ่ง
4: เป็นอาหารที่ยุ่งยากซับซ้อนในการปรุงจึงใช้เวลาในการทำเมินเพราะว่าต้องคัดสรรสิ่งที่จะมาทำตั้งแต่เนื้อเครื่องในและเครื่องเทศต้องคัดแต่ของดีๆแล้วก็เลือกพักมาเป็นกับแก้มเอาเครื่องเทศในอัตราส่วนที่เหมาะสมมาคั่วให้หอมการยำลาบต้องเหนียวข้นพอเหมาะไม่แจ๋จนเกินไปใส่เครื่องปรุงผู้อย่างให้พอดีลาบในภาคเหนือนี้แต่ละจังหวัดรสจัดจะประเมินกันแล้วแต่สูตรของไผการแข่งขันแพ้ชนะบ่ใช่สิ่งสำคัญแต่สิ่งสำคัญก็คือการเสาะหาหัวใจของลาบถ้าสู่ปะแล้วสู่ก็จะรู้จักรสจัดที่แท้จริงของมัน
1: ก้องทำอะไรอ่ะอะไรเนี่ยมันเยอะแยะอย่างเงี้ยทำไมมันดูวุ่นวายไปหมด
0: ผมจะลงแข่งลาบไง
1: ฮะอะไรนะเมื่อเช้าตอนไปช่วยงานยังสับเนื้อไม่เป็นเลยอะแล้วจะลงแข่งทำไมอย่าเลยทำไม่ได้หรอก
0: มันก็เหมือนการแข่งทำอาหารอย่างหนึ่งนั่นแหละก็เหมือนตอนที่ก้องแข่งบาริสต้าไงตอนนั้นน่ะแววก็เป็นคนผลักดันก้องจนก้องได้รางวัลมาแล้วทำไมตอนนี้ถึงต้องมาห้ามก้องด้วยแววควรจะภูมิใจในตัวก้องด้วยซ้ำแล้วทีแววอ่ะไปแข่งประกวดนางงามยังไม่เห็นบอกกล้องเลย
1: อ้าวก็มันไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนยังไงไม่เหมือนมานัดนั่นใช่ไหม
1: มันไม่เกี่ยว
5: คนเฮาอ่ะบดีตีกองแข่งฟ้าบดีขี่ม้าแข่งตะวันนพนุ่ม
1: อ๋อ
5: ยังมันยัง
6: ไหวมันแล้ว

0: ให้ข้าพเจ้าจะได้งานรับข้าพเจ้ามื้อนี้ผมจะสอน
1: พี่ไม่ใช่คนที่นี่พี่เป็นแฟนกับ

0: และแล้ววันสำคัญก็มาถึงวันนี้คือวันขึ้นปีใหม่เมืองและเป็นวันที่ผมเข้าร่วมการแข่งขันล่าประจำหมู่บ้านทีนี้ก็รู้กันแล้วว่าผมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจากหนุ่มเมืองกรุงที่มือเคยจับแต่แก้วกาแฟแต่ตอนนี้ต้องมาจับมีดลาบถึงแม้จะดูเป็นตัวตลกหรือมวยรองบ่อนในสายตาของใครก็ตามแต่ว่าผมจะต้องทำให้แววกับพ่อภูมิใจและยอมรับในตัวผมให้ได้
1: เอาละครับเริ่มนะครับซัดกันเลยซัดกันเลยซัด

0: ั้งใจทำทุกอย่างให้ตรงตามสูตรที่ตาดวงบอกไม่ว่าจะเป็นการลาบเนื้อการใช้เครื่องเทศและอัตราส่วนของเครื่องปรุงต่างๆแม้แต่เจ้ามนัสชายหนุ่มคู่แข่งผมคิดว่าเขาก็ไม่น่าจะมีสูตรลับแบบที่ผมมีถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะยังไม่รู้ว่าหัวใจที่แท้จริงของลาบคืออะไรแต่ลาบจานนี้คือความทุ่มเทและหัวใจทั้งหมดที่ผมมีอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันถึงแม้ว่าดีที่สุดของผมแล้วแต่มันอาจจะยังไม่พอแน่นอนครับผมไม่ชนะแต่การแพ้ครั้งนั้นมันทำให้ผมได้เห็นในหลายๆสิ่ง
1: ก้องพ่อให้มาเรียกไปกินข้าวปะเป็นอะไรหรอ
2: แววเราขอโทษเราไม่ชนะ
1: ไปกันเถอะ

0: ไม่เป็นไรหรอกนะก้องความไว้ใจกันมันไม่ใช่ตำนานหรือว่าความเชื่ออะไรจะมาเปลี่ยนแปลงมันได้นะแล้วถ้าอยากได้ยินคำนั้นก็ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้
1: Wow.

0: เรื่องการน่ะมันต้องใส่ใจไป
1: วันนี้หลับปากนะจะได้กินฝีมือป้าคำปันกับตัวเนี้ยตั้งแต่เกิดมานี่นะกำลังจะได้จิ้มฝีมือแชมป์ระดับตำนานเนี่ย
2: นี่ลุงคำปันน่ะแกบ่เคยยะลาบมึงใครกินเลยนะตั้งแต่ได้แชมป์สมัยหนุ่มๆมาเนี่ยสู่นี่ได้รับปากขนาดเลยนะ
0: ดีแล้วที่เกิดมาเป็นคนจะเข้าห้วยใดก็เข้าให้มันสุดจะขุดห้วยใดก็ให้มันตึกพ่อภูมิใจที่ตัวพี่สู่นึกบ่เห็นความพยายามของสู่อย่างสุดกำลังและสู่จำไว้ว่าของกินล้ำอ่ะอยู่ที่คนมักความหักอยู่ที่ความเปิงใจหมายว่าจะสุกหรือว่าดิบความสำคัญของมันอ่ะก็แบบเปลี่ยนแปลงนะมากินข้าวด้วยกันนะลูก
3: ไม่น่าเชื่อว่าลาบเพียงหนึ่งจานจะรวบรวมเอาเรื่องราวต่างๆไว้มากมายขนาดนี้อาหารของที่นี่เป็นมากกว่าปัจจัย4และเป็นเหมือนรากฐานของชุมชนที่มีพลังในการเชื่อมโยงจิตใจของทุกคนมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้วันนี้ผมได้รู้จักรสชาติอันแสนวิเศษที่นำมาซึ่งมิตรภาพความรักความอบอุ่นและความกลมเกลียวสามัคคีกันของทุกคนตั้งแต่เริ่มทำจนมานั่งกินด้วยกันจากสิ่งที่ดีที่สุดสู่สิ่งที่ดีที่สุดและถ้าทั้งหมดนี้คือหัวใจของลาบที่ตะดวงหมายถึงมันก็เป็นรสชาติที่ลึกซึ้งกลมกล่อมและอบอุ่นที่สุดยิ่งกว่าอาหารจานใดๆที่ผมเคยได้กินมา
4: ดีแล้วที่วันนั้นข้ายอมเป็นคนกลางบ่อย่างอั้นเพื่อนข้าคงบ่ได้แต่งงานกับแม่หญิงที่ฮักและมีครอบครัวที่มีความสุขแบบนี้ข้าดีใจตัวเน้อไอ้หนุ่มที่สู่หาหัวใจของลาบและหัวใจของตัวเองจนปะ
5: เดี๋ยวลูกปีก่อนนะเจ้าปีหน้าเดี๋ยวมาแอลใหม
0: ่เดินทางปลอดภัยลูก
6: ไม่ต้องห่วงขอตัวก่อนนะคร
0: ับ บัดดีบัดดี
6: โชคดีครับ
0: จะไปลืมปิกมาแปะกาแฟครับพวกกินตัวเนอร์
7: เดินทางปลอดภัย
0: เฮ้ยแล้วห้องอย่างไรเนี่ยมาตันคบกันเมื่อไหร่
8: วางแล้วครับ
0: ชอบไซส์นี้นะเฮานะ
8: ก็กำลังคูว่าสเปคผมเป็นยังไง
9: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: พี่น้องผู้สูงอายุที่มาจุมาหอมกันที่หอประชุมมช.ได้รับความรู้ความบันเทิงสุขอกสุขใจไปด้วยนะครับแล้วก็ไปปฏิบัติตัวตั้งบ้านปุญญ์อย่างใดนะครับแนะนำฮือหมดตกหมดเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายดูแลเรื่องอาหารนะครับอายุยืนยาวต่อไปอยู่กับลูกกับหลานแม่ก็ครับวันหน้าเขาก็ปะกันแท้

ามาคลายทุกทางธรรมผ่องกะลีครับผู้สูงอายุเขาเนี่ยครับก็ร้อยตีชันชัยพยาไข่หผลบัตรศพหนองเจียงดาวเจียงใหม่โลกธรรมประจำมนุษย์ตามองค์พระพุทธตรัสไว้มากมายขอเชิญพี่น้องเปื้อนป้องตั้งหลายเท่าแก่ยิงใจฟังไว้เถอะเจ้าน้ำธรรมคำสอนบวรพระเจ้าช่วยชีวิตเฮาปนตุกข้อหนึ่งนั้นนานำมาประยุกต์หายตุกโศกเศร้าไปวันวันวันได้โชคลาภแล้วบ่แคล้วแปรผันเสื่อมลาภมาตันทรัพย์มันผันเสี่ยงเคยเป็นผู้ดีเศรษฐีหน้าเกี้ยงก็อาจเป็นเพียงชั่วครั้งเคยตุกยากจนเลโลนพลาดพังก็อาจตั้งได้รวยมามาแน่นะเนาะคนตุกได้ก็รวยได้คนชั่วได้ก็ดีได้ฟังไปนามไปประนามเปิ่นเตื้อนะครับเวลามันยังมีแก้ตัวกันให้ดีได้อยู่นะครับหายตุกโศกเศร้าไปวันได้โชคลาภแล้วบ่แค้วแปรผันเสื่อมลาภมาตันทรัพย์มันผันเสี่ยงของปีแปรผันเนาะเคยเป็นผู้ดีเศรษฐีนะเกี้ยงก็อาจเป็นเพียงชั่วครั้งเนี่ยเคยตุกยากจนเลโลนพลาดพังก็ตั้งอาจจะตั้งได้รวยมาคนจนได้ก็รวยได้คนรวยได้ก็จนได้ถ้าเอาประมาณข้อที่สองนั้นจันยศศักดิ์หนาชื่อเสียงลือชามีตามีหน้าวันนี้เป็นนายอาจจะกลายเป็นข้าอาจจะเป็นขี้ยาย่ำตอกมันไปแน่จะได้มันของสมมุติทั้งนั้นนะยศถามดาศักดิ์เคยเป็นเจ้าคนอาจโดนเขานอกย่ำตอกต่ำต้อยเดินดินแต่ค่ะมีประเลิศประเตยมีเงินคำนักมักเป็นสายหินเคยมีปีกบินเดินดินเสียจ้อยมันมาแน่ข้อ3นั่นนะขอจะกล่าวถ้อยตามแนวหอยธรรมะเล่าขวัญ นินทาโอ้ยมันจึงมีมาสปะขึ้นละยึดมันขันติขันติดีที่สุดครับเขาเล่าเฮาให้เบื่อหน่ายซักสีเล่าเฮาบ่ดีอย่ามีเครียดใหม่ปล่อยเขาตำสรรเสริญเยินยอสอไว้จ้างเป็นพิษภัยเมื่อซ้อยระวังพิจารณาพ่อปนยกย่องก็อย่าไปลืมตัวสำคัญตัวดีมีบุญแต่น้อยอย่าหลงน้ำถ้อยกำวอนฟังก็ดีข้อ4อย่าเว้นเป็นอุทาหรณ์ตามพระบวรสอนไว้ใจใจวันนี้มีสุขตุกบ่มาใกล้วันหน้าก็มีภัยมากล้ำแหมหันก่อวันนี้ตุกใจมีภัยชอกช้ำสุขก็ย่ำวิ่งเข้าแซงมาสุขกับตุกมันดึงมาด้วยกันพ่องตุกพ่องสุขพ่องอันโชคลาภยศบุญวาสนาสรรเสริญนินทามันหลีกเว้นบ่ได้ความแก่เจ็บตายเวียนวายมาใกล้ลบหลีกตั้งใดช่วยคิดอย่ายึดมั่นหมายร่างกายชีวิตอย่าคิดว่าอันของเฮาจะไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้ของเฮานี่ของเฮามันของสมมุติทั้งนั้นนะครับอย่าไปคิดว่าอันของเฮาเหลือเนื้อสังเนื้อหนังมังสาของเฮาถึงมันยุบแข็งยุบขานะยืมเปิ้นมาแถมน้อยก็ส่งคืนหมดอ่ะ อย่าคิดว่าอันของเฮาหูความจริงไว้จะบ่ได้เหงาความตุกกับบางเบาหายเหงาโศกเศร้าบ่เครียดโกรธหลายเนินนายน้องเน่าไอ้ฟังข่าวสารเฮาครั้งนี้ขอจบคำก่อนสุนทรเก่าจี้ยุติเต่าอีเนินนายสุขสบายจงมีได้เจ้าเต่านี้สู่กันฟันละนายเฮยแหล่งเท่าแหล่งหันสัจธรรมเนาะเมื่อได้ลาบเสียไปใจหายหมดเคยมียศเสียยศหมดหันสาสรรเสริญนั่นอยู่กู้กำนินทาสุขกายานั่นอยู่กู้ตุกใจนะครับตุกกับสุขมันกู้กันครับเตื้อกับตุกพ่องสุขพ่องรวยพ่องโจรพ่องน้ำแม่ปิงน้ำแม่ใหญ่ฉันเตื้อก็แห้งไปฉันเตื้อก็นองมามันเป็นธรรมดาก้อยเนี้ยก้อยทำจิตใจคือสบายมันบ่ได้เป็นตุกจะได้ล่ะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับฟังข่าวห่ำกำเมืองแล้วก็ฟังรายการนี้เป็นประจำท่านจะรู้ว่าผมเองเนี่ยอายุเข้ามาปั่นอี้แล้วบ่ได้อยู่ได้ยั้งครับก็มีความสุขกับงานบางครั้งก็เครียดมีเป็นเตื้อเพราะงานมันลุมเล่าไหนจะงานประจำไหนจะงานจอบไปบรรยายพิเศษท่านนี่ไปเป็นพิธีกรไปเป็นโฆษกไปสอนการออกกำลังกายได้เงินก็ทำบ่ได้เงินก็ทำทำไปอ่ะได้พ่องเสียพ่องเป็นธรรมดานั่นผมเคยอู้อยู่เสมอว่าแหล่งจิก็แหล่งหายแหล่งแพร่พายก็แหล่งเข้ามีอะไรยังก็แพร่พายกันไปเผื่อเรือกันไปถ้าไปกึดนักมาเฮ้ยเออคนจะรวยมันต้องห้ามมาอยู่คนจะดังมันต้องห้ามมาอยู่เฮ้ยแต่กระท่าฟังโว่จะไปยึดมันถือมันดังข้าวห้ามตะกี้ล่ะท่านจะมีความสุขใจครับครับวันที่3พฤษภาทางสาสุขจังหวัดลำปางได้จองมาแล้วครับสาสุขจังหวัดลำปางนะครับจะนำอสมและผู้สูงอายุมาดูงานที่บ้านอำนวยกลำพัดบ้านเลขที่68หมู่ที่6บ้านเวียงหนองล่องตำบลวังผางอำเภอกินเวียงหนองล่องจังหวัดตะปูนท่านผู้ฟังที่ฮักครับเนี่ยจะใดถึงเพิ่นมาดูงานที่นี่ครับผมก็พยายามจะทำเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นบ้านตัวอย่างมีการออกกำลังกายมีการสอนสล้อสอซึมอย่างนี้เป็นต้นเมื่อ2เดือนก่อนอำเภอเมืองปานเพิ่งกลับมากันรถบัตรเป็นกันครับมาดูงานบ้านอำนวยกะตี้ก็ไปเช็คกว้างให้ป่ายบ่ได้เก่าดูสิ่งแวดล้อมดูการออกกำลังกายดูแลการปฏิบัติตัวอยู่ในสังคมอันนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากชมรมไทกิชิกงเชียงใหม่และกับพี่น้องชาวบ้านผู้สูงอายุในหมู่บ้านเวียงหั่นล่ะครับเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติที่จังหวัดลำปางปุ้นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมจะได้ประกาศทางวิทยุต่างลำปางไว้ด้วยครับวันที่3พฤษภาพบกันครับวันที่25วันที่26พฤษภาตั้งวัดดอยน้อยศรัทธาคณะศรัทธากรรมการตู้เจ้าจองตั๋วอำนวยไว้แล้วครับตั๋วไปจังใดบ่ได้คนอื่นเพิ่นขายได้หลายตี้หลายตางแต่วัดดอยน้อยจองผมเป็นประจำครับเป็นพิธีกรถึง2วันด้วยความเต็มใจครับที่จะทำครับนะฮะแล้วก็อันใดที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านก็ไปแอวดอยน้อยก็ได้ครับวันวิสาขะนะฮะเดือน8เป็งเนี่ยนะครับดอยน้อยเป็นวัดที่เจ้าแม่จามเทวีจากเมืองละโวมาสร้างวัดดอยน้อยก่อนสร้างวัดดอยน้อยเสร็จแล้วถึงจะเข้าไปเสวยราชเมืองตะปูนก็พิจารณาเอาเถอะนะแล้วมันมีอย่างดีๆฮะครับไปพอเอาเองครับแปดเป็งปุ๊บกันครับวัยทองเข้ามาท่านเฮ้ยครับจากศิริพงษ์วงชัยผู้นะครับบ้านป่าเปาสังกะแปงเชียงใหม่เลขาชมรมฟื้นฟูกวีลานนาไทยห้ามเรื่องผู้สูงอายุในวัยทองนี่อย่าใดปฏิบัติตัวอย่างใดคือสุขภาพดีและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขยอฮัตถาวันตากับนบท่านที่เคารพพี่น้องทั้งหลายในโอกาสนี้ขอกุ้ยขยายเพื่อสาธยายเป็นสายเป็นถ้อยเขียนเป็นร้อยกองทำนองข่าวซอยขอเจริญฟังกอยแต่เก้าชีวิตของคนเวียนวนแต่เล่ามีวัยล่วงเข้าวัยทองมีบางท่านนั่นผิวพรรณหม่นหมองลูกหลานประคองขึ้นกองหลองบ้านเออแต่งทำแต่เป็นเท่างงงอนะใจแข็งพ่อกะบางคนนั่นหนาอู้จ่าปากต้านลูกหลานลำคาญหนีละจมแซมอยู่ตึงวันลำพันสะปะไผปะเหล่าอู้โวยวายเหล่าขี้เก่าอยู่ฮะนะทวงบุญทวงกุลกับลูกกับหลานนะพ่องก็เชื่องช้าดูกะอู้กะตั้งตายอู้กะตั้งตายห้าที่จะตายห้าที่จะตายอู้กะตั้งตายขับเข้าแรงงายเบื่อหน่ายจมซ้ำก็แก่ไปทุกทีบ่มีไผห้ามอายุอานามันแก่แล้วฉะนั้นเมื่อถึงวัยทองเฮาต้องเพิดแผ่วทำใจผ่องแผ่วงามดีเข้าหาธรรมะเลิกละคัดสิ่งที่อัปรีหื้อหนีอย่าใกล้ฮักลูกฮักหลานวงวานเหนือใต้อู้จ่ากำไดหือมันม่วนเพราะบ่ว่าภายในมีใจสงเคราะห์สอดเสาะเร่งสร้างต่างบุญผ่านโลกมานักช่วยจักอุดหนุนมีใจกาลุนกำจุนไปหน้า
จะให้ประสบการณ์ยาวนานแก่กล้าคือถูกเวลาแน่ใช่พักผ่อนร่างกายผ่อนคลายเข้าไว้อย่าคือเมื่อยไข้เลยล่ะทุกวันค่ำเจ้าอย่าเศร้าโศกาจักจวนกันมาอู้จ่าปากตานเนี่ยปุ๊บปะสังสรรปะกันตามบ้านมีการมีงานม่วนนักคือเนี้ยว่าดีแท้มาออกกำลังกายกันคือมันคือคักตามรักถูกต้องอนามัยเพื่อคือมันแก่จ้ายืดอายุไขมีคนวิจัยเอาไว้อย่างอีถ้าหากคนเฮากับเปล่ากับปรีรับรองว่าดีเลิศล้นเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่หลีกหนีคือป้นเป็นการเริ่มต้นดีงามเอาใบยมุกของตุ๊กขวากหนามคือพยายามห้ามปามลูกเต้ามุ่งทำความดีอย่ามีหม่นเศร้าเพราะอายุเฮามันนักแล้วเข้าวัดเข้าวาบกากาดแก้วกึดถึงแต่แก้วดวงงามไตรรัตนองค์ทั้งสามสมณะชีพรามอย่ามีเล่นปรับปรุงแก้ไขเดินไปตามเส้นเชื่อในกรรมเวรเคร่งครัดในโลกสงสารสังขารผูกมัดจำกัดขีดเส้นแนวต่างกำหนดชีวิตมดชิดขัดขวางเฮาต้องปล่อยวางอือคางมาถึงมาได้เออความแก่ชรามันโอ้มันมาเข้าใกล้จะลบตั้งใดมันถึงมาปนฉะนั้นเมื่อถึงวัยทองเนี่ยเฮาต้องคิดค้นหาทางเริ่มต้นดีๆแม้อายุนักคนมีศักดิ์ศรีอู้จาพาทีเป็นที่เชื่อได้ลูกหลานนับถือยกมือน้อมไหวจะไปตั้งใดคือสมคิดขอน้อมเชิญจวนหมู่มวลญาติมิตรทั่วทิศที่ขึ้นวัยทองโปรดรวมกันไว้อย่าได้หม่นหมองประคับประคองปรองดองร่วมสร้างอุดหนุนชมลมฮือสมไฟอ้างคิดหาแนวทางช่วยกรรมช่วยเหลือชมลมผู้สูงอายุรวมกลุ่มช่วยเหลือเหมือนเรือลอยน้ำช่วยกันทอจำพายไปขอเชิญเพื่อนป้องพี่น้องใกล้ๆมีการงานใดร่วมใจเติมตุ้มงานรักงานเบาหักเฮาอบอุ่มเป็นหมู่เป็นจุ่มก็เรียบร้อยขอเชิญเทวาที่สายใหญ่น้อยติดตามไฟห้อยคุ้มครองคือมีลาภะโพคะเข้าของทรัพย์สินเงินทองเนืองนองตัวหน้าขอคือมีอายุยืนสดชื่นเก่งกล้ากำลังวังชาคึกคักจะไปตั้งใดไผ่ๆก็ฮักประจักษ์ตัวบ้านล้านนาเขียนข้าวยาวมาขอลาตะอีเต่านี้วาดวางลงก่อนเลยนายเฮยจากสิริพงษ์วงชัยเลขาชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยนะครับสังกะแปงเชียงใหม่เขียนข้าวห้ามเรื่องไวทองอาจจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังมานักก็น้อยครับและบอกข่าวดีคือพี่น้องที่อำเภอสังกะแปงถ้าอยากจะออกกำลังกายไทยจีชีกงเชียงใหม่ไปเล่นที่บ้านนายกได้เลยครับซึ่งอาจารย์ราตรีจุลปันผมอำนวยกำลังพัดสนับสนุนและก็ยังมีแฮมหลายท่านครับที่คณะกรรมการคือขายชมรมผู้สูงอายุจะเข้าไปดูแลเพราะท่านนายกประกาศว่าปีนี้เป็นปีเสริมสร้างสุขภาพฉะนั้นบ้านนายกดร.ทักษิณชินวัตรพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรจะต้องมีการออกกำลังกายนะครับท่านอยู่สังกะแปงไปเล่นที่ฮันใดเลยครับก็ยินดีครับกับผู้สูงอายุที่หลายๆหมู่บ้านที่ได้เชิญผมไปบรรยายพิเศษแล้วออกกำลังกายเป็นตัวอย่างถ้าท่านสนใจนะครับติดต่อองค์กรเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุนะครับได้ที่บ้านธรรมปกรณ์บ้านธรรมปกรณ์คือบ้านคนบ้านพักคนชราหรือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10นะครับฝ่ายวิชาการส่งเสริมนะครับก็ติดต่อได้ครับที่คุณอบปรียาไกรสอนบ้านธรรมปกรณ์บ้านเลี้ยงคนชรานะครับครับสำหรับวันนี้จำเป็นได้จากลาเจ้าปี่ในน้องผู้เป็นที่หักทั้งหลายไปก่อนก่อนจากกันมาฟังกรรมเก่าเป็นคติสอนใจคือแก่ลูกหลานในต่อไปนะครับวันนี้ขอเอากรรมพญาคมที่ปนแต่งเอาไว้ว่าค่าของคนมันอยู่ที่ไหนงัวควายจ้างมาตายแล้วเหลือหนังดูเขาหางยังเอาใจการใดจ่าลวงสุดตึงปุ่มเลยไส้คนเฮายังกินลำอิ่มต้องคนเฮาตายสหายพี่น้องไผบ่ห่วงข้องอะไรสุดแต่ดูพวกยังเอาตุ่มเสียไก่กลัวจักเป็นภัยผีจักหลอกได้ฉะนั้นความชั่วคือรีบหนีความดีคือรีบใกล้ตายแล้วชื่อหากตึงมีสำหรับวันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และผมอำนวยกำลังพัฒน์สวัสดีครับ

โยกไก่เก้าเกศาอะหังวันตาโยสากราบไหวก้อยฟังเนื้อตัวเจ้าหัวคำใต้ยังสารซอใหญ่ข้าวจ้อยห้างไม้สาวจีนารีหนุ่มน้อยฟังสารข้าวซอยซอใหญ่แม่เฮือนหนุ่มน้อยตึงเต้งข่าวใสก้อยดักฟังไปคดมาไกลๆโคดมาไกลๆน้องบ่ทักว่าตัวปี่อ้ายจักจงจังนายเกียรติน้องปู่ป้าอาอารุ่นราวเปื้อนป้องบ่ได้ขีดขั้นปันฟังพ่อแม่พี่น้องก็ฟังได้เหมือนกันม่อนข้าหน่วยอำรำพันข้าวซอยรำพันข้าวซอย

่อจากนี้เป็นเวลา30นาทีพี่น้องหมู่บ้านเฮาจะได้รับฟังเล่าข่าวเจ้านี้ออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียง PPH Radio บ้านเฮาเสียงดังฟังชัดทีเดียวครับนี่มีทั้งสาระเนื้อหาความบันเทิงกันไปในตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้เดือนนี้ลอยกระทงเข้ามาประเพณีบ้านเฮาจะเป็นอย่างไรนั้นฟังดีๆมันมีประโยชน์ไว้สั่งสอนลูกหลานกันต่อไปจะได้ล่ะครับจะฟังเอาม่วนบ่ได้ก็ถึงได้เพลงมันถึงมีวันค่ำบ่ท่ากัวที่ใดก็ถึงมีแต่ข้าวห้ามข้าวซอมีที่นี่แต่อันเนอที่จะมีพร้อมเป็นมวยที่ครบเครื่องครับเข้าใกล้กระถูกศอกถอยออกกระเจอตีนเอาจนโฮบ่ได้ยั้งนั่นแหละครับเจอกันฟังได้ต่อจากนี้ครับ

ในช่วงนี้พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักใกล้นะใกล้อะอย่างครับใกล้งานเดือนยี่เปงการเดือนยี่เปงก็เป็นประเพณีอันหนึ่งถ้าท่านติดตามการทับฟังที่สถานีวิทยุ PPH Radio โดยตลอดเว้ยใกล้เดือนยี่เปงก็เตรียมกะอะอย่างละครับฝ้ายตีนกาเปิ้นฟันฝ้ายตีนกาลองไปถามคนเฒ่าคนฟันบ่จ้างกับมันถึงบ่จ้างนะไปพ่อปนแล้วเนี่ยได้ฟันฝ้ายตีนกาแล้วมันประวัติความเป็นมามันมาจากไหนฝ้ายตีนกาเนี่ยเปิ้นเอาจอมในผางปฏิสมัยตะก่อนก็เป็นขี้ผึ้งเนาะเป็นไข่งัวไข่ควายอย่างนี้ไปต้นผางปฏินี่มีผางน้อยผางใหญ่ผางปฏิผางมันกลมอย่างอีเปต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิ้นนี่อย่างต้องเอาฝ้ายตีนกาไปใส่เพื่อตามปูจาพระเจ้าตามปูจาตามประตูบ้านหัวบ้านน้ำบ่อเนาะแล้วก็ประตูหอประตูเฮือนหิ้งพระเจ้ามันมีหมดนะครับในบ้านตามเป็นมังมังมงครับเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอากาศก็ดีด้วยฉะนั้นอันนี้ส่งการตานผัดตีดตีนกาเป็นจะใดนั้นท่านจะได้รับฟังจากสถานีวิทยุ PPH Radio บ้านเฮาเนี่ยนะครับในมอบคือพระครูอำนวยกลัมพัดมาเล่าคือพี่น้องได้รับฟังประวัติการยืนนานเจ่นล่ำปางองค์หนอดจั่นโพธิสัตถาเมื่อเป็นมนุษย์อยู่ในโลกาสร้างสมปานมาหลายชาติดังอันเอ้ยต้องเตียวสงสารยาวนานบ่สั้นหวังบรรลุธรรมเป็นพระในศาสนาขององค์พุทธะตนชื่อท่านเจ้าปุถโธท่านนิปานะปรินิพุทโธนะครับตันหังกโดชื่อนามหนอเน่าเหลือแต่คำสอนผู้ถอนท่านเจ้าเข้าสู่นิพพานเรียบร้อยปางเมื่อท่านเป็นมนุษย์หนุ่มน้อยจุติจากห้องลงมาสวรรค์จันฟ้าตาวติงสาในต้องมารดากาเผือกวะอันครับเนี่ยกาเผือกบรรจุอยู่เปิ่นแปลงฝ้ายตีนกาเพื่อจะไหว้แม่กาเผือกนั่นแหละครับกาเผือกวะอันแม่กาทรงคันทรงมานะมานลูกแหละเนาะทรงคันยาวนานบ่สั้นอยู่ในรังนอนรังก่อนง่ามไม้เนี่ยหัวทีนะก็เกิดไข่ห้าฟองต้องเจอเหตุไรเหตุร้ายในที่จิ่มใกล้นาทีใกล้แม่น้ำครับในเดือน8นั่นเป็นวันที่ถีนี่เป็นพอดีเดือน8ใต้เนาะเดือนเดือนสิบเหนือเดือนแปดใต้กะใจกะในเดือนยี่นั่นเป็นวันที่ถี่ยี่เป็งพอดีเดือออกเป็นออกสิบห้าค่ำสิบห้าน้อฟ้าโกลาหลฝนลมเมฆฟ้าปัดไข่ตกลงแม่น้ำอ๋อแต่เมื่อเดือนแปดแล้วนะครับฟ้าฝนปัดไข่ตกลงแม่น้ำนะครับในโขงนาทีบุญมีจุ่ยก้ามไข่บ่แตกบ้างสักฟองได้ไหลไปข้างหิมทานเป็นกองไข่กาไหลนองกองหิมน้ำกว้างประวัติบุญมีครับด้วยบุญกุศลทุกคนได้สร้างจึงมาบันดาลจุ่ยไว้แม่ไก่กับบังเอิญแอวเดินเสาะไส้หากินตามใกล้หิมทานหิมแม่น้ำนะครับแม่ไก่ตัวนั้นมันกระเตียวไปหันไข่กาขาวงามข้างอยู่จิ้มไก่ตามนิสัยสัตว์ก็ฮักกันได้ก็เลยกราบเอาไปเลี้ยงไว้อวบฟักถนอมก้มเคียงลูบไล่เหมือนกับลูกเต่าในคันในกาละนั่นแม่หน้าก็มาหันก็รีบเร็วปันกราบไปหายจ้อยหน้าเอาไปแก่นฮะดอกไปจะอันครับตามนิสัยแม่ไก่เอาไปแก่นหนักเอาไปแก่นหายจ้อยจื่นในฤทัยมีใจห่วงห้อยฮักษาพ่อกอยครับเจ้า
โอกติวะสังมีวันหนึ่งเล่าแม่เต่าก็ได้เตียวตังอ๋อแม่เต่าไปเลี้ยงหาหมอแฮมแกนหันใส่ไข่นั่นก็เป็นลูกทวนสามมดใสดีงามกาบเอาไปได้ไปเลี้ยงฮักษาเหมือนลูกในไส้มีความอะไรฝ่ายฮักโอโกนักุตตังนะครับงัวสุภลักษ์แอวเดินต้องเต้าหิมทานเลมหญ้าตามเกาะเสาะกินอาหารก็ไปโปปานใส่ไข่ที่หันมีความสนใจพระไทยสอดด้านฝั่งรีบเรียวปันเก็บไว้อ๋องัวก็เอาไปเก็บไว้ฮือโปนพญาสปะตุกไลฮักษาจอมเจ้าโปธาในกาลนั้นมีมนุษย์สาเป็นหญิงธิดาลงมาซักผ้ามาปบไข่กาใส่งามเจิดจ้ากระลวดเก็บเอามาเลี้ยงไว้เออนั่นตามภาษาคนและสัตว์นั้นใส่ความจิตเจ็ดข้องไผ่มันต่างก็เก็บมาเลี้ยงฮักเสี่ยงเหมือนกันครบ15วันบุดันออกเบาออกจากเบาไข่มาแล้วแม่เลี้ยงก็ดีใจได้ใจหนุ่มเน่าเป็นบุตรบุญธรรมนอไทยเพราะบุญกุศลที่ตนสร้างไว้จนได้ใหญ่หน้ากาบานในเวลานั้นอายุสังขารของ5กุมาร10ปีขวบเข้าโอ้โหดอกไม้หูจักเปลี่ยนสีวันเดือนปีหูจักเปลี่ยนแปลงเนาะเร็วไวเหมือนโกหก10ปีขวบเข้าด้วยบารมีปางหลังของเจ้าที่ได้ทำมาก่อนนั้นก็กราบไหว้สามัญดาแม่จันไปบวชดังอั้นเป็นชีเพื่อสร้างพนวดบวชเป็นฤาษีอยู่ตามดงลีป่าไม้ใหญ่กว้างโอ้ลูกขอลาไปตามใจไฟอ้างเมื่อเพื่อหาหนทางวิเวกลาแม่มันดาปากันทายเปตเป็นฤาษีเจ้าจีดงบวชเป็นฤาษีมดครับเมื่อได้บวชแล้วตามความประสงค์เพื่อประกอบพรหมจริยะกรรมของเจ้าก็เตี้ยวอย่างอ่ะมักกาหนตังนะครับมักกาในพุทธห้องหนตังมักกะหนตังเตี้ยวป่าต้องเต้าตามภูมิลำเนาป่าไม้นี่อันนี้ครับพี่น้องก็ได้หูนะครับมันก็ยังบ่จบเด้อยังของดไว้ก้อยฟังบทหน้าต่อไปก้อยฟังต่อไปบทนี้ละไปยังเสียแต่อีตอนนี้สู่กันฟังก็ได้นายเฮ้ยนี่ฮันก็ไปบวชกันหมดห้าฤาษีจีดงเนี่ยเรื่องพางปฏิทมีฝ่ายตีนกาตามเดือนยี่เปงจะเป็นอย่างไรแถมก็เฮ้ยพี่น้องติดตามการท่าฟังต่อไปแถมนะครับฟังไปไหลขึ้นไปดังอื่นเด้อ

0: พอจะฮู้ดาวฮู้แดนแล้วเนาะเรื่องฝ่ายตีนกาก็จะเอาต่อแหมสักบทคือพี่น้องได้รับฟังเพื่อจะได้เล่าคือลูกหลานได้ฮู้ว่าเพิ่นตามผังพฏิอีหยังฉะนั้นผมต้องบอกขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปทุกยุคทุกสมัยแล้วแต่ผู้นำในยุคนั้นๆประเดี๋ยวนี้ผังปฏิมีน้อยละเพราะมันตามได้บ่เหมือนเนาะอย่างเก่งก็สักชั่วโมง2ชั่วโมงบ่ถึงก็ประเดี๋ยวเขาเล่นเอาขวดอันน่ะขวดอันเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มบำรุงนะไม่ใช่บำรุงบำเลิงหวานบ่ได้กับน้ำตาลนะเอาขวดนะใส่โซน้ำมันโซล่าเอาสายเข้าใส
1: ่ CM77
0: นั้นอยู่ในเมินหน่อยหวาน
1: ล้านนา
0: ตามข้างต่างต่างๆจุดคือมันมีแสงไฟบ่ได้เอาแตนไฟตีนกาเพื่อจะคือมันมีแสงงามระยิบระยับเนี่ยประเพณีต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ขอฮือฮู้เอาไว้กันแล้วกันว่าฝ่ายตีนกานั้นเป็นยังไงเอาเด้อต่อจากบทตีตะกี้ขอกล่าวสุนทรต่อตอนตะกี้ตีแล้วนะครับฤาษีนอแก้วเดินเตดสันทีเดินเตดสันทีไปคนละทิศเปื้อนมิดกระบอมีเข้าป่าดงลี5ตนหน่อเน่ามีเทพดาบันดลหันเข้าก็จ่วย5พระองค์พี่น้องจ่วยให้มาพบกันคือเขาปะกันหันหน้าพร่ำพร้อมพี่น้องตั้ง5พระองค์เตปาเทพไทยถามความประสงค์ฤาษีจีดงโอ้ก็จ๋าตอบท่องพี่น้อง5คนอยู่หนแห่งห้องตามในดงดอนป่าไม้ข้าเป็นลูกกาเสาะหาแม่ไทยต่างไข่หันหน้ามารดาพาธนาไหว้ไข่ปะแม่กาตั้งแต่นั้นมาแม่กาเผือกเจ้าได้ผ้าไข่ตนลมปัดลูกเต้าได้ตกลงไปไหลน้ำแม่กาก็เสียใจอาไหลลูกจันลูกไข่แม่ได้หายไปมาละแม่ไหว้โอ๊ตออมตอมใจลวดเลยตายไปเกิดไม่พบหน้าเป็นมหาพรหมอยู่บนโลกล่ามีเทวดาแวดล้อมส่วนเจ้าฤาษีมี5พี่น้องอยากใครหันหน้ามารดาก็ได้อธิษฐานไหว้ด้วยจักขุตาขอปะมารดาแม่กาหน่อเน่ากันจักได้เป็นพระพุทธเจ้าฮือแม่ของเฮามาพบฤาษี5ตนกับบังคมกลับนบฮ้อนถึงแม่เจ้านางพรหมฮู้แจ้งเหตุแล้วลูกแก้วพระสงฆ์กายกับเป็ดลงมาสู่โลกล่าแถลงเป็ดมาเนาะได้ผ่ากดกายต่อใจตั้ง5ก็เตสนาบอกไว้ต่อจากนี้ไป5เจ้าลูกไทยนะสมปานจักได้แก่ไวเมื่อถึงสาว5ปีอะสงไขบรรนานเต่าใดได้เป็นพระเจ้าเพื่อเอาป่าตามารดาของลูกเต้าไว้ปู่จาในสำนักแห่งพระควาเป็นกิจวัตรแล้วตนแม่เจ้าพรหมมาจึงเอาฝ้ายติบมาฟันตีนกาจุบน้ำมันงาปู่จาพระเจ้าสมัยก่อนก็เอาน้ำมันงาเนาะอันเนี้ยเป็นประเวณีมีมาแต่เง่าเฮาสืบสานมาแต่เก้าในเดือนยี่เป็งเข้ามานี่เล่าศรัทธาหนุ่มเท่าหญิงใจปากันเกียมไว้ตกแต่งคนควายว่าว่าวลมก้มลอยน่ะต้นกล้วยต้นอ้อยโอ้ฟังน่ะแอลฟังกัทะลีหยาดยายปิ่นถ้อยไฟดอกไฟดาวแข่งตามีหมดนะครับป่าปล่อยขึ้นกลางหาวเหมือนดาวบนฟ้าสีใสเจิดจ้าเรื่องรองละอ่อนโห่ร้องตีก้องตีกองไปตามหีดกองโบราณแบบเบา ส่วนว่าศรัทธาคนแก่คนเฒ่าก็เอากันฟังธรรมม่วนล้ำอาจารย์เวนตาลตุเจ้ากับหยาดน้ำร่วมกันก่อสร้างความดีฟังธรรมมหาชาติจัตตาเดือนปีเป็นประเพณีเดือนยี่เป็งเจ้าสืบทอดกันมาจากเดิมเก้าเง่าคือลูกหลานเฮาสืบไว้เขาจักได้จำและก็นำมาใช้ต่อเนื่องกันได้ไปโลไปยาวจบเรื่องราวกล่าวไว้เต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนได้ไหนเฮยฉะนั้นเรื่องฝ้ายตีนกาพี่น้องก็คงจะเข้าใจดีหมดแล้วนะครับนอกจากเปิ้นจะตามตอนเดือนนี้เป่งเนี่ยระลึกถึงกูลพระมันดาพระเจ้าอาจจะได้เป็นพระเจ้า5พระองค์ต่อไปในอนาคตนี่แม่กาเผือกนี่ตายขึ้นไปเกิดเป็นพรหมบนจันฟ้าสวรรค์นะครับฉะนั้นประเพณีเดือนนี้เป่งซึ่งสืบสานกันมาแต่เก้าเงาตั้งตำจะเป็นตำนานเล่าสืบต่อๆกันบางคนก็เอาตำนานตั้งสุโขทัยมีนางนพมาศนะครับแปลงกระทงฮืออันอย่างก็ฮือพระล่วงนะเอาสืบแต่ท่านมาก็มีแต่บางตำนานหลิพูนชัยตำนานนี้เปิ้นบอกว่าแปลงร้อยกระทงเพื่อกึดเติงหาญาติพี่น้องที่อยู่ตังหงสาวดีพุ่นนะครับนี่มากันเป็นตำนานตำนานครับบ้านเฮาปัจจุบันนะครับเดือนนี้ลอยกระทงนอกจากจะตามฝ้ายตีนกาไหว้หามารดาแล้วแม่กาเผือกนั้นสืบประวัติกันมายังแปลงซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูนี่เปิ้นแปลงต้อนรับนะครับพญาเวสสันตระพญาสีสนใจหกหนอดเต้าเข้ามาเสวยราชในเมืองครับบางวัดบางวานะครับเปิ้นก็ตั้งธรรมหลวงทำหาจัด13กันนะครับการตั้งธรรมหลวงนั้นคนเปิ้งไอหยังจะต้องตามธรรมฟังธรรมไอหยังนี่นะคนเกิดปีใจเปิ้งหนูนี่เปิ้นฟังทศพรทศพรมี19พระคาถาเปิ้งงัวนะครับฟังหิมปานมี134พระคาถาปีเสือปียีนั่นนะครับนะครับตานะกันนะครับมี209คาถาเกิดปีกระต่ายหรือปีเมาฟังกันวรรณประเวทมี57พระคาถาเกิดปีงูใหญ่ปีมะโรงปีนาคนาฟังกันตุจกมี79คาถาโคนเกิดปีมะเสงหรืองูน้อยฟังกันจุลปนมี35คาถานะครับปีม้าปีมะเมียคือฟังกันมหาปนมี80คาถาปีเม็ดปีแปะนะครับฟังกันกุมารมีอยู่101คาถาพระคาถานะครับแล้วก็ปีวอกปีสันปีนี้นะครับฟังกันมาทีมี90พระคาถานะครับปีละกาปีไก่ปีเล่านั้นฟังกันสักกบันมี43พระคาถานะครับคนเกิดปีจอปีหมาปีเชษฐ์นี่นะครับฟังกันมหาราชมี69คาถานี่คนเกิดปีกุนปีไก่ฟังกันสักกติมี36พระคาถานครกันมี48พระคาถากันนี่เป็นกันพุทธมงคลปีเกิดของคนทุกๆปีคือนครกันนะครับจากนั้นรวมพระคาถาได้ทั้งหมดน1ปันพระคาถาพอดีครับอันนี้การตั้งถ้ำหลวงก็จะนิยมกันขึ้นหลังจากออกภาษาแล้วนะครับจะก็จะเป็นประเพณีจัดขึ้นในวันเดือนนี้เป็งนะครับแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปห้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์นะครับอาจจะก่อนหรือหลังเดือนนี้เป็นก็อาจจะเป็นได้ฉะนั้นการตั้งธรรมหลวงเมื่อใดประชาชนพี่น้องรวมฟังกันตลอดทั้งวันเพราะมีความเชื่อว่าถ้าไผ่ได้ฟังธรรมประจําปีเกิดแล้วก็จะเป็นสิริเป็นเสริมมงคลคือกับชีวิตของตนเองและก็บางท่านก็ยังเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์คื ทำฮึกเคาะร้ายต่างๆหมดไปและการสืบชะตาสะเดาะเคาะในงานตั้งธรรมหลวงเป็นพิธีกรรมที่ประหยัดที่สุดโดยบ่ต้องมาเตรียมเครื่องสืบชะตาเพราะกรรมการวัดปุจจัดไว้ให้เรียบร้อยประเดี๋ยวเนาะเมื่อฟังอาเทศกันนาประจำปีเกิดแล้วนะครับตุเจ้าตนติเตสนาท่านก็จะฮือปอนหรือบางทีท่านก็อาจจะผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็ลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ไปตัวเป็นการพิธีสืบชะตาอายุของท่านตัวนะครับในระหว่างเดือนยี่เปงอันนี้ก็มาเล่าให้พี่น้องได้ฟังปฏิบัติได้ก็ดีนะครับเป็นมงคลกับตัวสร้างเสน่ห์กับตัวเองสร้างพลังกับตัวเองสร้างบุญกับตัวเองสร้างที่เป็นมงคลไว้กับตัวเองท่านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขจะได้ละครับเนี่ยประวัติการอย่างเรื่องฝ่ายตีนกาก็ได้ฮู้กันหมดแล้วเวลาจะฟังธรรมธรรมผูกใดคนเกิดปีอย่างฟังธรรมผูกใดก็ได้ฮู้หมดแล้วแม่งก็ครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับฟังดีๆมันมีประโยชน์ถ้าเฮาบ่รวยบ่รวยแต่อยู่อย่างรวยบ่รวยแน่บ่ทุกข์แต่อยู่อย่างทุกข์บ่ทุกข์จนบ่ลวกแต่อวดลวกสวกห่อคนยามมืดมนจะเพิ่งไผ่บ่ได้เลยแม่นก็ครับแถมบทนึงจะบอกคือว่าเขาจะดีจะให้ตายก็จ้างเขาทำตัวเฮาให้ดีไว้ดีกว่าเล่าขวัญเขาเฮาบ่ได้สิ่งใดมาเอาเวลาปลูกผักขายยังได้เงินแม่นก็ครับครับฟังแล้วสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็เก็บเอาไปครับสอนลูกสอนหลานบอกลูกบอกหลานกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุ PPH Radio และปะโคอับดุลกะลัมฮัดสวัสดีครับ

ย้อยพระคุณของแม่แต่งโดยแม่อาจารย์บัวซอนเมืองเปาย้อยโดยแม่บัวซอนเมืองเปาเชิญรับฟังครับ

แต่เลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่กว้างกว่าสุธาทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีเจริญรับฟังเจ้า

0: อยากกินกระชุ่มน้องเกมของ
1: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: โอ้ยว่ามาเม

เทียนเมยลาเมนคบเมนเทียงเมนกำปีห้าเมนกินเสื้อผ้าผัวทรงลูกเข้าสุดต้องย้อนแม่ประสงค์เมื่อแม่จำปี

ลูกของกูแต่นะบ่ได้ไปการแม่จำเด็กแท้กูเป็นมืดหน้าตาลายอยากการนักน้ำตักน้ำบ่ไหวกลัวลูกหลอดไฟแท้งอย่างคน

แผวกว่ามือเครื่องใช้เสื้อผ้าอาภรณ์นี่หอมซื้อไว้รูปไล่ตัวเจ้าตึงวันออกมาอย่าตะพ่อแม่ใครอย่าหา

ป็นห่วงเป็นใยสะปะเตื่อเจ็บต้องใจใจพอสัญญาหัวเกิดลูกน้อยกลางต่างเจ็บต้องหลายต้องน้ำลายจนหน้าแจ้ง

ิดดาเป็นไฟขว้างซัดห้องยิบห้องตีมีสารพัดห้องกระโจมสามควรคางห้องขี้พอซัดห้อง

พราะว่าหูลิ้นกีดกับใจกลมใจกามีสารพัดห้องเป็นเลือดขึ้นตั้งในเป็นลมเจ้าลมสิ้น

ฟงสะดังบ่อนนักขอเพิ่งบุญหมอนอนรอเป็นกับหมอหับช่วยได้ฟรีๆของลูกฟ้าไว้ลมเบ่งบ่มี

ไก่เอ้ยตาลายแตกตักเตะต้นอ้อนหลังมีมันใส่หนักชีวิตนินควันลอยลาลูกลูกฟังไว้เมียจะใครอยากจะสักคนมันดาเมียมาเล่าลูกเกิดออกมามีใจชื่นสู้เป็นดีอินดูเช่นน้ำโ

แถมข้างกินแต่ผีต้มผีดำกำปิเลยค่ะบ่ได้กินนายา

เมาลำน้องลูกเจ็บในหาเจ็บขาเจ็บต้องเฝ้าอบอ้อมเจยจมน้ำอ้อยน้ำมิ้นนมข้นนมโคบัดเต้าน้ำนมมันดาสงเต้าลูกได้ดูดกินจนอิ่มตังข้าแม่ผอมซบเซาเต็ดดักแม่สู้ภัยผอมถนอมความรักอวบฟักอยู่หันจำเจแม่กอดลูกไว้บ่ได้

บ่มู้บุญคุณอ่อนน้อมถามเตะถามตีเป็นไม้เป็นคอนห้องถามเช่นขาฟันแต่งเพื่อทอดแม่เหมือนแก้วเหมือนแสง

ตึงบ่มาใจแถมซ้ำสุบัดรับทางให้หน้าประตางลูกยังบังได้คนเดียวน้ำตาเม็ดตกอกแม่เป็นนาเป็นที

ของเราคือแม่พระความกตัญญูก็จะไปละนั่งเป็นลมเกี่ยวโพใสแม่ตายไปแล้วจักไปเพิ่ง

นึกถึงบุญคุณตันไว้บ้านเจองทรัพย์สินเหลือกินเหลือใจของพ่อแม่เจ้าตึงมวลพระคุณแม่นี้ยิ่งใหญ่ไปสูงลูกเคยบักวนลืมคุณแม่เจ้า

0: ุณกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เนี่ยเข้ามา3วันแน่น้องๆเนาะ
2: อายมากินข้าวอย่าก่อนบอวันนี้ของกินมาป้อแค่ลำเนยนะ
1: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่มาแช่บักอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
2: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอายแก๊สมันมดเหี่ยก้อนน่ะ
1: บักแข็งป้อบักแข็งยังเอี้ยป้อบักเกี้ยวมันดีนะ
2: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
1: โอ้บักแจ๊ะเหรอกินก็ต่อว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
2: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำป่ามันมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
1: บาดจางป้อบาดจางคนเฮากินเกมล้ำบดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮือ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนาะ
0: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบัดที่หามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่แอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เนา
0: ะโอ้แล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วไอ
0: ้บ่ได้บ่ได้ไอ้บ่ฮึดเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
0: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะโตยฆ่าปืนตูบปูน่ะจะบอกเฮ้มาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอเอารถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปแจ้ไก่
0: ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเวยมาเวยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: โอ้อ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้นก็นั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นว่าอู้นักเอ้าเกาะมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: หนาวก็หนาวเมียก็มาตายละมีลูกมีเต้าก็ไปเอาผัวเอาเมียกันหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: หุยอันยังกูฟัน
0: หุยใครได้เมีย
1: กะเดียวว่าเจ็บเป็นเย็นอุ่นเป็นว่าหุยใครได้เมียไปตายเหี้ยเต้ากูฟัน
0: อย่าไปว่าจะนั่นเปิ้นยังจะเอาเมียอ้ออยู่

0: อีเอ้ยอีละมานี่ก็ดีอีอีป่อเนี่ยมาขาได้เมียสักคนว่ะ
1: มาเอามาเอาจะเอามาอีหยังแถมอีป่อเท่าแล้วเขาบัดเขาว่าอย่างเงี้ยอายฮึเปิ้น
0: อีเอ้ยขอมาใกล้ป่อมึงจะกำหมอขอวัดหัวจนมันขี้หมูกน้อยพดพดชะกำนอ
1: พี่เอ้ยพี่เอ้ยไปว่าคืออีป่อเปิ้นอย่างเงี้ยคือเปิ้นเอาเตอะอีป่อเปิ้นอยู่คนเดียวเปิ้นก็ง่อมลูก
0: ฟังน้องมึงอู้เลยอีเอ้ยอีลานี่มันรักอีลานี่มันหูใจป่อมันอีลาตีบ้านเนี่ยอีป่อก็จะโอนให้มึงตีนานี่อีป่อก็จะโอนให้มึงเฮือนหลังนี้อีป่อก็จะยกให้มึง
1: โหนายเองลูกอีป่อบ่แบ่งหยังฮื้อกะ
0: ถึงมาแบ่งอะหยังฮื้ออีลูกบ่ฮู้ใจ

0: ป้าอีป้าของเองทำไมเนี่ย
1: ถ้าเบิดขอไปส่งอีป้อกำเนิด
2: โอ้แล้วอีป้อจะไปที่ไหน
1: อีป้อจะไปอยู่กับเมียนะ
0: อีป้อจะเอาไผ
1: โอ้ยเอาบัวจันบันไตเนี่ย
0: พี่จันน้ำปูกะตายแล้วอีป้อบ้านก็ดีเจ้าเข้าก็ดีซื้อตายบ่พอมีลูกติดแถมสองอีป้อจะไปกับไปคนเดียวเตอะเองเขาบ่ไปอายเปิ้น
1: ชูบ่ไปป้อไปคนเดียวก็ได้รู้โอ้อีลูกบ่ฮู้ใจ

0: หาสตางค์มาแต่ได้ก็บ่กุ้มบ่ปอสมาธิก็ดีออกตายกันติ๊กติ๊กบ้านก็ดีเจ้าเข้าก็ดีซื้อลูกติดเมียก็ดีเลี้ยงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: หุยยังอีป้า
0: หุยใครละเมีย
1: หือลูกเต้าเข้าปานห้ามบ่ฟังสอบล้ำ

0: บัดถ้ามันว่าสวยว่าเสยอะหยังสักอย่างอะขนาดข้าเจ้าจะไปเข้าห้องน้ำเอาสตางค์ให้มันน่ะมันยังมายอมเอาคูปองฮื้ออันนี้ก็สวยสวยห้องน้ำ
1: มันมีที่ไหนพ่อพี
0: ่มันมีกูที่ที่นี่ก็มีนี
1: ่แท้กะสวยห้องน้ำเลยนะเอ้ยหากินกับของเน่าของเหม็นแอ

0: จอดขอดูใบขับขี่หน่อยแล้วครับ
1: มีครับนี่ครับ
0: โอ้หน้าบ่ค่อยเหมือนตัวใดเนาะภาษีต่อหรือยังพรบขาดก่อนเนี่ย
1: บ่ขาดครับเรียบร้อยหมดกู้อย่างครับหมวกกันน็อกผมก็ใส่ครับผมไปได้แล้วบ่ครับ
0: ยังไปบ่ได้เด้อจ่ายค่าปรับมา400ก่อน
1: ข้อหาอย่างครับผมมีครบกู้อย่างเลยครับ
0: ข้อหาป้ายทะเบียนหัวเลข2มันหายเนี่ยบ่หันกะ
1: ปาดเท่า
2: ปุจาเจ้าพี่จาเนี่ยคนเนี่ยเป็นตำรวจปลอมสอบเงียบคนไปเลยข้าเจ้าก็โดนมาแล้วเจ้า
3: เอ้าเพราะฉะนั้นไปโรงพักเลยข้อหาปลอมเป็นตำรวจรีดไถ่รับซวย
0: โหจ้าจับผมมาได้ครับผมเงียบเขาได้ครับแล้วผมยังจ่ายให้จ้าเลยอ่ะ
3: เออที่ซ้ำดีเพิ่มแถมข้อหาหนึ่งติดสินบนเจ้าหน้าที่ทำให้ตำรวจดีๆเปิ้นเสื่อมเสียหมดไปขังลืม
0: โหจ้าจับผมมาได้นะครับ
3: ขังลืม
0: จ้าเงียบผมมาได้นะครับโอ้ผมมาแล้วผมก็ฮือเหรอ

0: วัสดีเจ้าอาจารย
1: ์สวัสดีครับปลาลูกมาสมัครเรียนกันครับ
0: เจ้าสวัสดีอาจารย์เฮียลูก
2: สวัสดีเจ้า
1: ลูกคุณเฮียนเกรดดีกว่าครับ
0: 3ปลายเจ้าอาจารย
1: ์ดีๆๆพอดีโต๊ะของเฮียนเฮาก็บ่พอคุณจะต้องซื้อโต๊ะใหม่ห้องน้ำมันก็บ่พอคุณจะต้องบริจาค 20,000 ค่าบำรุงสโมสร 8,000 ค่าสมาคมผู้ปกครองและก็ก้า
0: ปอปอปอไหนว่าเฮียนฟรีจะบ่เสียค่าเทอมยังได้ล่ะเจ้าอาจารย
1: ์เอาก็บ่เสียนี่เป็นค่าบำรุงคุณบ่เข้าใจ
0: เข้าใจเจ้าเข้าใจที่สุดปลายลูกบ่เฮียนโฮเฮียนในเวียงแล้ว
2: ลูกจะเฮียนในเวียงลูกอยากมีโทรศัพท์มือถือ
0: บ่เฮียนบ่เฮียนไปโฮเฮียนนานาชาติบ้านเฮาปูนดีกว่าน้อย
1: บ้านคุณมีโฮเฮียนนานาชาติกะ
0: มีกะจะเอาชาติอะหยังเขมรพม่าไตใหญ่แมวกะเลี้ยงมูเซอร์จบมาอีแม่จะเซ้ามือไปเป็นล่ำรัฐมนตรี

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่วยเลย
1: บ่ปล่อยไปเฮ็ดตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศก
0: จะไปตาประเภทบ่พันเขาน่ะก็ชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดปอนเหล้าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเหล้าแล้วซ้อหากะพายไฮโลศกมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมน้ำหน้า

0: เอาลงบนกลาง
1: มันเป็นยัง
0: เขาตีลงบนที่นั้นเราปาดิบ
1: เขาตีเรื่องยัง
0: เขาเราไปคู่ละออดเขาตีจนปากว่าแตก
1: น้อยไปขนาดนั้นเขายังมาเอาปากวากให้เก้าหูมันจะได้หูซึกเล่าลูนั่นปาไปเท่าบายูตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปคู่ละออนฉุมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัวอยู่ก่ออ
1: ยู่ก้าเนี่ยยัง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากำ
1: มันเป็นอันยัง
0: เขาตีลุงบุญตีขึ้นเฮียนใหม่ป้าสม
1: ตีมันเรื่องอันยัง
0: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยุบก้นเมียเปิ้นก้าเขาตีจนตาพ่อปาม
1: มันน้อยไปกันนั่นเขายังบ้าปามถึงสองเบืองเฮียนใหม่เปิ้นบ่เจ็ดได้จนเล่าลูนั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบพยุบก้นเมียเปิ้นสมน้ำหน้า

0: ุญมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสูนี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
2: โอ้บัวไปอู้อย่างใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาห่อฟ้าพ่อดาวอย่างชักยัง
2: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดต้องสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปนตึงบับปิกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเนอไอ้บนเนอข้าจะไปแล้วบายบาย
2: โอ้บัวบัวชูบะฮาคาละกะเออเออ

0: ุนคุณลูกมาอู้กันก่อน
1: ถามมาอย่าง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: หลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรไปกรุงเทพฯ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้ชมอ่ะ
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอ่ะนะว่างถามนะใครรับนะ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีเนี่ยเบอร์ฝากข้อความมั้ยเนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรออ
1: ๋ออันนี้นี่จะไปยุ่งน่ะเหมาะขนาดขาวตัว
0: รถอันยังขาวๆอวบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักโอ้มันคนขาวลูกบ่ใช่คนดําเหรอ
0: เออจะไปฮือฮู้เด้อถ้าฮู้แล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188834973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมาใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่ะ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากรว่าเปิดเสียงไม่ยิงครับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปเปิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ได
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างไหนฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
1: นี่เอาอย่างอีดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลละ1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
0: ฮัลโหล
1: เอามานี
2: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก่อน้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอน่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของไอ้เออเมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุทรแม่นก็ไอ
1: ้เออแม่นละย่าผีเสื้อสมุทรกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวย่าผีเสื้อสมุทรตัวเหน่อน้องเน่อฮึแล้วแน่แล้วแน่

0: โอ้วันนั้นนะหมอหน่อย
1: ได้ลุ
0: น
1: ง
0: ั้นลุงขับรถไปธุระนะขับไปห้องเพลงไปเน
1: า
0: ะ
1: อารมณ์ดีเน
0: า
1: ะ
0: อารมณ์ดีลูกขับไปขับไปปวดตา
1: เฮียงกะลุง
0: โอ้เป็ดนะกะบะ
1: มันอย่างครับ
0: เต็มถนนเป็นฟูงเลยล่ะ
1: คะ
0: โอ้อีลุงตกใจนะ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: เตะแกรถป้าแป๊บแป๊บเหยียบเบรกป้า
1: เน
0: ี่ย
1: ปวดเต้าเป็ดตายเป็นร้อยปะกะลุง
0: ไม่ตายหรอกเอาจะบอกเ
1: ฮ้ย
0: ก็หัวแน่หรือว่าจ้าฝูงมันน่ะกะ
1: เฮ้ย
0: บอกเฮ้ลูกน้องมันกลับไปเหรอปากันไว้ปีกหมดแต่เคงว่า
1: ฮัลโหลลูกแต่เป็ดเนี่ยลุงแต
0: ่น่ากะ

0: อู้เพิ่งฟังแถมกำเจอบาดแล้วใจวันนั้นแถมวันนะบ่ะ
1: เป็นได้ลุง
0: โอ้ฝนตกชิชิชิเน
1: า
0: ะลุงเตรียมข้องเตรียมไฟฉายกับแหลมจะไปช่องโก๊ะมาต้มยำหมอหมอชะกำไม่นะ
1: แล้วได้กับลุง
0: บ่ได้จะไปได้หยังฮะเน
1: า
0: ะ
1: โหยังน่ะ
0: บ่ะก้องลุงไปถึงตรงเอาตีนจุ่มน้ำจ๋อมจ๋อม
1: ยังได้ลุงยังได้ยังได้เล่าต่อเลย
0: ฮ่าฮ่อยโก๊ะมันห้องบ่เฮ้ย
1: ห้องว่าได
0: ้ลบลบลบลบลบลบลบ
1: นะ
0: มันปลาหมูมันลบไปหมดเลย
1: เออแล้วยังได้น่ะ
0: เอาลุงก็จึงมาแล้วใจอินนะกบไปได้เอาเครียดอินเนาะ
1: ครับ
0: กำลังจะไปหยาบเครียดเครียดห้องแถมมา
1: ห้องอย่าได้ลุง
0: แอบแอบแอบแอบบอกให้เจ้าหมูมันแอบกันเป็นแลบมันได้ชักตัวนะ
1: เออปัดโถกบก็ลบเครียดก็แอบลวกขนาดแต่ลุงได
0: ้อันนะกะปิ๊กมากี่เข้าจีอันนะกะ

0: นี่อย่างลุงเป็นว่าคืนนั้นลุงมาได้อย่างช่างยางอะเนาะ
1: โอ้โหแล้วเขียนนะบัก
0: เป็นยังไงลุง
1: ลุงเลยปิดเลยนะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ป้าแอมเลี้ยวมึงว่า
0: ป้าอย่างลุง
1: ก็ตายนะ
0: เห็นได้ลุง
1: โอ้มันหันไฟฉายมันจึงเมาะลงทันทีเลยล่ะลุงเข้าไปอุ้มบ่อนักตุ๊กกุ๊กน่ะโอ้ถ้าจะทั้ง5กิโลเนี่ยนี
0: ่
1: เชียดได้เชียดได้หน่อย
0: เชียดได้อย่างลุง
1: ป้าบ่ได้เอาปืนไปตวยกะถ้าลุงเอาปืนไปตวยกะใต้ตัวนั้นเช็ดลุงแน่ๆเลยล่ะ
0: โอ้ยลุงใจโว

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องลดความอ้วนเจ้า
1: เพราะอะไรทำให้คุณมั่นใจว่าคุณอ้วนครับ
0: มั่นใจ 100% เจ้าว่าข้าเจ้าอ้วนแน่นอนเจ้าเพราะว่าสวางี้ไง
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับครับผมว่าเอาขนมวางไว้ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องนะครับ
0: มันลำดีเจ้า
1: วางก่อนนะครับวางก่อนเอาว่าไปครับ
0: สวาเนี่ยเจ้าข้าเจ้าเตียวข้างถนนสองคนกับผัวข้าเจ้ามีพลเมืองดีมาโทรศัพท์ฮ้องตำรวจมายับผัวข้าเจ้าเจ้า
1: จับแฟนคุณข้อหาอะไรครับ
0: ข้อหาทรมานสัตว์เจ้าเขาหาว่าผัวข้าเจ้าปลาจ้างมาเดินเร่ร่อนหาสตางค์เจ้า

0: วัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องความสวยความงามเรื่องลดน้ำหนักตัวเจ้าคลินิกตะวานี่บ่ฮื้อความกระจ่างเลยกินขนมก็บ่ได้เจ้า
1: อ๋อแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอ้วนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: ข้าเจ้ามีความรู้สึกว่าข้าเจ้าอ้วนตั้งแต่ตะวานี่บ่ได้เจ้าตะวาเมื่อเจ้าประมาณ 4:40ข้าเจ้าได้ใส่ชุดสีแดงแป๊ดไปยืนรอรถอยู่ข้างถนนแฮมสักกรรมเดียวเจ้าก็มีคนเอาของมายัดใส่ปากข้าเจ้ายัดเอาจัดหลายคนเจ้า
1: เอาแล้วของที่เขายัดใส่ปากคุณน่ะมันเป็นอะไรครับ
0: เป็นซองจดหมายเจ้ามันหาว่าข้าเจ้าเป็นตู้ไปรษณีย์เจ้าข้าเจ้าก็เลยด่ามันไปสุดหนึ่งมันล่นหนีเจ้ามันหาว่าผีหลอกตู้ไปรษณีย์อู้ได้ตู้ไปรษณีย์อู้ได้เจ้า

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอฮ่าข้าเจ้าเนี่ยมีน่องใหญ่ลำไปเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับ
0: และกระแถมยางต้นขาเนี่ยพอเนี้ยใหญ่ลำไปจะพอเนี้ยพอเนี้ย
1: พอไม่ต้องเปิดครับ
0: เจ้าจะลดต้นขาได้ก่อนเจ้า
1: ลดได้ครับ
0: ฮ่าและตึงมดตึงมวลในตัวข้าเจ้าใหญ่สปาสเปดเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับได
0: ้และขามันจะแปลงก่อนเจ้าคุณหมอ
1: มันก็มีอยู่2วิธีครับ
0: อยากได้วิธีที่ถูกที่สุดนะเจ้า
1: วิธีที่1คือผ่าตัดดูดไขมันออกก่อนครับ
0: อ้ายข้าเจ้ากลัวผ่า
1: วิธีที่2ก็ใช้ยาที่ราคาถูกที่สุดครับ
0: มันแล้วจะเป็นยาหมดอายุให้กับหมอ
1: มันก็ทำนองนั้นแหละครับ
0: เฮ้ยอีข้าเจ้าบ่เอาแล้วเจ้าหมอได้ยินว่า2ศพไม่ได้พิสูจน์ที่3แม่กากูบ่เอาแล้วบ่เอาแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนยาเพิ่งหมดอายุได้1ปีเท่านั้นเอง

0: าส่งไอ้หมอยตึกปากประตูบ้านนี้แล้วนะเขาบอกเข้าไปอ่ะเมียไอ้หมอยมันชวกมาบ้านไอ้หมอยแล้วต้องเข้าไปบ้านไอ้หมอยอันหมกเมียน่ะ
1: ฮะอันยังก็ไอ้หมอย
0: ไผ่พองมันบักกัวสวัสดีครับเมียเอ

0: ไผมาหักหัวกันได้นี่นี
1: ่บ่ฮู้อ้ายบ่ได้หักหรอ
0: บ่าฮู้จะใดละอันนี้หมวกไผ
1: แม่นหมวกหมวกอ้ายหักบ่ใจ
0: ถ้าบ่ได้หักไอ้ม้อยก็หักหมาจ้ากะ

0: โอ้โหไอ้เฮิน
1: เออ
0: โอ้บอกป้ากระจัดเมินเด้ไม่เนี่ยยังมาพอนะตาดำก็มุมเลิกโจโว่เด
1: ้โอ้บ่ได้หลับบ่ได้นอนเบ้ยตั้งแต่มีกิ๊กกระเปิ้นนี่นะ
0: โอ้แล้วไปตานมีกิ๊กอย่างมาได้เนี่ยวันวันหันอยู่แค่ในบ้านเนี่ย
1: โอ้ยการมีกิ๊กบ่จำเป็นต้องออกนอกบ้านมีอินเทอร์เน็ตเครื่องหนึ่งเนี่ยแซดให้กันจิบกันวันข้ามคืนหุ่งเลย
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เออตั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะความจริงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นกำเมืองบ้านเฮานะ
0: โอ้มันเป็นจะได้นะ
1: ก็กำเมืองว่าเน็ตขนาดเนี่ยหมายถึงว่ายอดเยี่ยมนะว่าฝรั่งก็เลยยืมเอาคำว่าเน็ตไปใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตยอดเยี่ยมทั่วโลกเนี่ย
0: โอ้หาว่าคิดว่าไปเลยแล้วเพื่อให้เห็น
1: ก็แห่มันนับถือให้มันแหละ
0: ไปแล้วป่ะ
1: เออไปเติ้ลไปพี่เล่น

0: โอ้เล่นอย่ามาแปลหัวปู้สุยุนน่ะ
1: โอ้ก็ตั้งแต่ซื้อคอมใหม่มาเล่นอินโตนงโตนเดสอย่างตัวไอ้เหินนะครับมาคัดได้รับได้นอนเหมือนกันนะ
0: แล้วเข้าไปเล่นอันนั้นนี่ยัง
1: ยังอ่ะ
0: วอยไวเว็บ
1: วอยไวเว็บก
0: ็เออ
1: dotcom
0: dotcomแล้วเข้าไปที่แคมฟักยัง
1: เพิ่นมีก็แคมฟอก
0: เออแล้วมีเว็บไซต์ของคนเมืองก็มีนะ
1: ฮะคนเมืองเขามีเว็บไซต์ส่วนตัวด้วยกะ
0: มีกะ
1: อ
0: ัน
1: ยังอ่ะ
0: ก็ฮิแฮ่ฮัลโหล
1: ฮิแฮ
0: ่เออฮิเนี่ยภาษากับเมืองก็แปลว่าพยายามฮิแฮ่ก็แปลว่าพยายามห้าเตื่อเนี่ย
1: โหบ่ใจกะที่ได้ยินมานี่รู้สึกจะเป็นไฮไฟอีนะ
0: โอ้ย HI ก็คือ HI อ่ะ
1: บ่ใช่บ่ใช่ HI นี่ I นี่มันเป็นสระ I กะ HI กับ HI อ่ะไฮไฟอ่ะ
0: เอาสถีฮิตะชิเขายังแม่นไฮตะชัยอ่ะ
1: เออแต่ด้วย
0: แล้วมิชูบิชิอ่ะยังแม่นไมชูใบชัย
1: เออ
0: ฮาตะลิยังแม่นฮาตะไล
1: อ่ะอู้ก็ไอ้เหือนี่ถ้าอย่าบ่ฮู้เรื่องละเบ้ไปละป่ะ
0: เออแฮ่ก็ปวดหัวเหมือนกันละเบ้

0: เฮ้ยเลน
1: ครับ
0: โอ้ยมานี่ก่อนนี่ก่อน
1: ยัง
0: ขอส่งวิดีโอคลิปมึงไอ้พ่อเ
1: ฮ้ยฮะ
0: มันวิดีโอเล่าแอบไทย
1: แอบไทย
0: แอบไทยเพื่อนอนด้วยกัน
1: ป้าโทรขอดูแต่คนได้ก่อน
0: เดี๋ยวพ่อพร้อมกันเนี่ยเออ เดี๋ยวเปิดพ่อเนาะอ๋อเราเฮ้ยอ้าว
1: อุ้ย
0: ถอดเตียวเลยแกเตียวเราเฮ้ย
1: ติด
0: อุ้ยขาดขาว
1: ขาวแน่แต
0: ่โอ้เราเห็นถอดเสื้อแล้วอุ้ย
1: ขาว
0: แต่ขาวว่า
1: เน็ตเฮ้ย
0: โอ้โหเดี๋ยวสต็อปสต็อป
1: โอ้ก็ฟังยุทธนี่อย่างเตื้อกำลังได้อารมณ์เนี่ย
0: โอ้ยนี่แน่มันคุ้นๆน
1: ะ
0: เดี๋ยวลองพอก่อนโอ้ยนี่มันอีลูนเมียแฮนี
1: ่โอ้อันพี่ลูนไม่ใช่นะ
0: มันไปถ่ายกับไผ่เมื่อใดเนี่ย
1: โอ้
0: เดี๋ยวพ่อไอ้แน่คนนั้นก่อนนะ
1: บ้านนี้มันเป็นไผ
0: ่โอ้นั่นมันคิงมันจะกันน่ะ
1: ฮะ
0: คิดเป็นไทยกับมันเมื่อไหร
1: ่โอ้มาฮู้ฮาไปก่อนนะ
0: คิงปิงฟงไปเนี่ย
1: ไป
0: มาเคลียร์กันก่อน
1: ไปแล้ว
0: แม่นี่ก่อน
1: โ
0: อ้ยไอ้เล่นโอ้ยลุ้นเลยลุ้นเนี่ยเทคโนโลยีปนห้องวัดดาบสองคม

0: Chuyện xem. Mướn sao cho mau lắm mà hơi. Áo nhàng y, áo nhàng bỏ.
1: Áo. Lá luôn chai mi khương nhà mà quát ra phù màu bò màu.
0: Áo, áo. Cái luôn phò nga mượn lại một nhà chèm.
1: Nga phùm lai cái bắt tà luôn chai lai cảnh nè.
0: Thanh na mượn bà lại, trà cuốc còn lái nè cả nọ.
1: Nhá cả nhá, đi mặn cắn. เพราะว่าวันนี้น่ะมันป๊อปปี้มันพูกแล้วนะมันมาแจ้งตะวาแล้ว
0: มึงอู้อย่างอีลุงบังเข้าใจอันยังวันนี้มันได้ตะวาลุงบังเข้าใจ
1: อ้าวเขานั่งกินมาตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวันตะกี้แล้ว
2: แล้วบัดเดียวนี่มันเป็นตีสองแล้ว
1: มันมาแจ้งตะวาแล้วเข้าใจก
0: ็แต่บ่เฮ้ยแต่อ่ะเราก็ถึงหมดละพี่ก็บอก
1: แล้ววันพุ่งเราไปกินต่อบ้านผม
0: โอเคยาจีฉวัดเนี่ยแถม
1: อ้าวโชคดี

0: ยังรักเชฟอ้องดังจังมาลงใจขึ้นมาเลย
1: เอ๊ะลงเก่งใจเมียมึงก็แฉม
0: เออพอเราเก่งใจพังนั้นมอกเมียเก่งใจมาทำไมมากินมาผมวันนี้ผมจะเลี้ยงกินจนจมเขี้ยวไปเลย
2: เออกินจนจมเขี้ยวแล้วจะมากินกับอันยังตันห
1: ึก็ไอ้แฉมน่ะกะมันชวนลุงมาว่าไปรับประทานอาหารบ้านผมอีโล
0: เออลุงใจอู้เมียผมนี่เนอะผมจะไปยับไก่ต้มสักตัวก่อน
2: เออลองต้มไก่ไม่เท่ามันกะหันดีแน่
0: เบาไก่ไม่เท่าก็ได้อันนั้นไก่ตัวนุ่มก็ได้อ้อไก่เท่ามันเหนียว
2: อ๋อไก่ไม่เท่ามันเหนียวอีบอกไอ้ตัวนี
0: ้เอ้ยอะไรเอ้ยฮาสูจูย่าเข้าบอกอันนี
2: ้อัลลาสูลามข้าจะงามสู
0: อร่อยอร่อยอร่อยอะไรล่ะอะไรล่ะเอาไปจะงามข้านี่ล่ะฟ้า
2: สูฟ้าก่อนเลย
0: ฟ้าก่อน
2: สูฟ้าก่อน
0: ฟ้าพุ่มกันอ้อหนึ่งสองฟ้าอะไรเฮ้ยอะไรล่ะ
1: เอ้าหุ้ยตัวเมียอยู่ด้วยกันอย่างอี้ล้ำเหลือไก่ตัวเจ้าควายกูก็กินไปล้ำอ่ะไปกันเนอะแถม

0: ไอ้แชมป์ครับไอ้เหล้าข้างขวดมิ้งก่อนปะเอามาแก้เมาข้างชักหน่อยชักหน่อยหรอ
1: มันจะเจ้าเกินไปก้าลุงใจ
0: เจ้า
1: ผมว่านะเท่ามองลุงใจนี่นะควรจะเบาๆไว้พ่องเหล้าอ่ะควรจะไปวัดไปวาได้แล้ว
0: แหมกินเหล้าแล้วเอาเรื่องวัดมาอู้มันบ่เหมาะแล้วมึงเหรอเคยไปนอนวัดพ่องก่อนอ่ะ
1: อ้าวถึงตัวผมมาไปนอนวัดก็จริงแต่ผมจ้างคนมานอนแทนผมไม่หรอทุกสินอ่ะ
0: ถ้าอู้อย่างอี้ก็ต้องจดแก้วกันบะพ่อขอไผ่แข็งมา
1: ไปอู้อี้นะลุงใจเดี๋ยวก่อนลุงใจเท่านะไปอู้อย่างอี้บัดดี้นะ
0: คนเท่ามันเป็นไงก็ว่ามึงจะร้องแห้งคนเท่าบะ
1: โอ้จะไปยู่เขานะ
0: เฮ้ย
1: ก็ได้เขาโมโหมาจะไปว่าเขาบัดเตือนนะลุงใจ
0: ที่กูต้องการกูต้องการ
1: ได้เดี๋ยวจัดถืออ
0: ย่าเอากูแทงกัน
1: เอาเลยจัดให
0: ้แชมป์มึงเจอของแข็งแน่ไอ้แชมป
1: ์เอ้ยลูกแท็ก

0: บัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าเฮาถึงอยู่ด้วยกันบัดได้ละอีเตอร์เนาะ
1: อ๋อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ถ้าอย่างนั้นมีหยังเอามาแบ่งเกิ้งกันเลย
1: อ๋ออยู่ด้วยกันมามีรถถีบพี่เมียงกันเดียวสู่จะแบ่งหยัง
0: ก็แบ่งรถถีบนั่นน่ะ
1: รถถีบกันเดียวอย่าแบ่งกันยังได
0: ้ก็แบ่งล้อมาคนละวง
1: วงรถวงเดียวสู่จะไปหยัง
0: ข้าจะเอาแป้งขอบด้งฟัดเข้า
1: อ๋อกำกึด

0: โทษทำโมจอนสามใบสู่ก็จะเอาอยู่กะ
1: ปอดใจมันก็หีบน้ำแกงจ้างเหมือนกันเหรอวิทยุไม่ทันแถมเครื่องเอามาแบ่งเกิ้งกันเลย
0: วิทยุเครื่องเดียวสู่จะแบ่งยังไงข้าจะเอาไว้ฟังข่าว
1: เออถ้าสู่จะฟังข่าวเอาเครื่องมันไว้ข้าจะเอาโป้มัน
0: สู่จะเอาไปยังไง
1: แปลงโป้ยาคืน
0: อ๋อกำกึด

0: มีไหนหม้อแกงที่ซื้อหรอวะเอามาโบะแบ่งกึ่งกัน
1: หม้อแกงกึ่งเดียวสื่อจะไปยัง
0: ใครมาคั่วแกนมาถาม
1: เอาไปเลยออกบ้านไปไม่ต้องหันกันเห็นซ้ำ
0: ร้องเด้อสุยล่าข้าแท้บอกขอเด้อขอข้าไปหามื้อหาวันเนี่ยก่อนได้วันดีวันนี้ข้าก็จะเลิกวันเนี้ย
1: อกจะละเมียจะหามื้อหาวันก่อนข้าจะบอกเขาก็ได้วันเนี้ยวันละเมีย
0: สูสูต้องบอกคือทอดสูก็ได้ข้ากะตีหนึ่งตีสองอ่ะให้อยู่ปากน้ำบ่ออ่ะ
1: ให้
0: ก็ข้าเนี่ยให้อ่ะมาละก่อนละสามวันเจ็ดวันถ้าสู่บอกมาตัวเอาข้าโหเรื่องแน่
1: นี่ยังสู่จะเอาปืนมายิงข้ากะ
0: มาใช่ข้าจะปีกมาคนเดียวนะกะ
1: อ๋อกำกึด

0: สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวคนดังข่าวแรกกันเลยนะคะเกิดเรื่องวุ่นวายกันขึ้นที่หลังเวทีประกวดแห่งหนึ่งซึ่งได้เกิดมีการประท้วงกันขึ้นระหว่างนางงามด้วยกันโดยกล่าวหาว่านางงามที่ชื่อมรกตวิหกชำเรืองใช้ชื่อปลอมนามสกุลปลอมเข้าประกวดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอยู่หลังเวทีการประกวดนางงามลอยกระทงปี40นะครับเพื่อที่จะสัมภาษณ์คุณมรกตวิหกชำเรืองตามที่มีข่าวว่าเธอใช้ชื่อปลอมและนามสกุลปลอมเข้าประกวดจริงหรือเปล่าครับคุณมรกตครับ
2: ไม่จริงค่ะไม่จริงหนูใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะแต่ว่าชื่อของหนูอ่ะจะพูดคำเมืองก็ได้คำไทยก็ได้ค่ะ
1: คุณมรกตฮะมรกตวิหกชำเรืองเนี่ยคำเมืองก็แปลว่าไงครับ
2: อีเขียวนกแร่ค่ะ
0: ว้าวก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการจะเห็นว่าชื่อไหนจะเหมาะสมกว่ากันนะคะ

0: เก็ดข่าวต่อไปเมื่อหนุ่มหล่อพ่อรวยอ้อนขอเศษตังค์เพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์เมื่อได้สมใจแล้วเขาจะขี่ไปอวดใคร
1: น้องๆเคยขี่รถเครื่องในวัดเฮน่าก
2: ็อ๋อไอ้หันว่าเพื่อนได้ขี่รถถีบตัวขี่รถเครื่องเอ็นแหละฮึดินได้อยู่บ
1: ่บัดใจที่ไอ้ถามตะกี้ไอ้ใครหูบ่ได้ว่าเบรกมันมีนาย
3: โอเค
0: ก็ไม่ทราบว่าจนป่านนี้จะรู้หรือยังว่าเบรกอยู่ตรงไหน

าถึงสเก็ดข่าวร้องทุกข์กันบ้างนะคะแขกที่ไปในงานแต่งงานของคุณสะอิ้งสีกับคุณทาดาชั่วนิรันดร์ร้องเรียนมาว่าจัดงานได้ห่วยมากอาหารไม่อร่อยเครื่องดื่มไม่พอเลี้ยงแขกหวังว่าหากคุณทาดาชั่วนิรันดร์กับคุณสะอิ้งสี

0: โอ้ปัดห่วงอย่างไงมอมีก้าไม่ย่าไม่ยิงแยบแยบ
1: ประท้วงเรื่องสิทธิสตรีหมู่เฮาตึงมายอมต้องปลดป้ายออกถ้าบ่ปลดป้ายออกหมู่เฮาจะประท้วงจนถึงที่สุด
0: ป้ายอันหยังที่จะฮื้อปลดออกผมยังบ่ฮู้เรื่องเลย
1: ท่านสสบ่ฮู้ก็ว่าแกล้งบ่ฮู้เพราะว่าท่านก็เป็นปัจจัยเหมือนกันก็เลยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เขาเขียนไว้เต็มบ้านเต็มเมืองข้างกำแพงวัดก็มีในห้องน้ำก็มีติดตามใต้รถบรรทุกก็ยังมีมันดูถูกแม่ยิงเฮาบ่ยอมต้องปลดออกเนี่ยอย่างต้องเขียนอย่างอันอย่างนี้
0: เขาเขียนว่าใด
1: เขาเขียนว่าเธอซ่าเพราะยาคุม
0: เออก็นึกว่าอย่างนักหนา
1: วู้

0: มีอะไรอย่างมาแฮมอ่ะอู้มาคือหมดเลย
1: ยุคนี้เป็นยุคใหม่แม้แต่ประธานาธิบดีไม่ยิงก็มีแล้วแต่ไม่ยิงก็ยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมป้อใจได้รับความสะดวกสบายกู้ยังแต่ไม่ยิงนี้ถูกกีดถูกกันกู้ยัง
0: ถูกกีดกันยังใดลองยกตัวอย่างมาสักเรื่องหรอ
1: ก็ได้วันนั้นข้าเจ้าไปแอวร้านอาหารในเวียง2คนกับผัวข้าเจ้าผัวข้าเจ้าเข้าห้องน้ำป้อใจข้าเจ้าก็เข้าห้องน้ำไม่ยิงห้องน้ำป้อใจสะดวกสบายกู้ยังมีแผ่พนักงานบีบนวดขึ้นในห้องน้ำแต่ห้องน้ำไม่ยิงนี่กะกับมาบีบไผ่มาบีบนวดซักคนมันบัดเสมอภาคกันป้อใจวิเศษตรงไหนไม่ยิงก็น่าจะมีเหมือนกันนะเจ้า
0: เออได้กะเดี๋ยวประชุมเตื่อต่อไปผมจะเสนอฮือและผมนี่แหละจะลาออกจากสสไปเป็นละอ่อนบีบนวดในห้องน้ำไม่ยิงฮือหวานละถ้าจะม่วนเนาะ

0: ก็ยังบอกเป๊กกันเตื้อกันเนี่ยมีเรื่องอันยังแหมล่ะโหอันนั้นไผมาน่ะหน้าคุ้นๆเฮ้ย
1: โอ้สวสวฮือสวอู้ข้องเปื้อนเป็นประธานในการประท้วงครั้งนี้นะ
0: โอ้ตายแล้วท่านสวก็มากันนี่สุมาเถอะครับเป็นความผิดของข้าพเจ้าเองที่มีตาหามีแววไม่โอ้ตายละตายละตั้งแต่เกิดมากับกำลังผิดพลาดรวมตัวมีเมียน้อยไปครั้งแรกเนี่ยครับผม
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วสวที่หมู่เฮาว่าเนี่ยมันบ่ใช่สวคนนั้นย่านี้มันจื้อสมมันขี้โวหมู่เฮาก็เลยฮ้องมันว่าสวสวสวก็แปลว่าสมโวอ่ะสมโวอ่ะ
0: ตุ่มหนาวข้าพอออกสะดุ้งสะเด็นก็นึกว่าหญ้านั้นมาปากเมียน้อยแถวนี้เฮ้ย

0: บัดนี้การสวดอภิธรรมได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทางเจ้าภาพก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานเพื่อเป็นการไว้อาลัยกับผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายขอฮึกทุกท่านโปรดสงบจิตสงบใจสักหนึ่งนาที
1: ลุงขศกลุงขศกโอ้เสียงลิงโทนไอ้ยังเป็นเสียงอย่างอี้เพลงไอ้ยังน่ะอันนี้มันงานโศกงานเศร้านะไม่ใช่งานลื่นเริงนะ
0: โอ้ละออนเขากันนี่ลูกๆหลานเขาไปทำเสียงฮึกมันไปโหลดไปเตี้ยอย่างมากกว่าฮู้เอ้าเราจะฮึกเขาไปเปลี่ยนฮึกใหม่เนอะขอสุมาตวยเตอะ

0: เออวันนี้ก็เป็นวันสิริมงคลขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ได้แต่งงานกันในวันนี้ขอฮึกฮักกันเหมือนเมินเนอร
1: ์ลุงโคศกลุงโคศกโอ้เสียงโทรศัพท์เนี่ยเป็นเสียงเพลงโทรณีกันแสงเนี่ยอันนี้มันงานแต่งงานนะ
0: โอ้เอาแถมเหมาะละออนมูนี่มาแปลงเสียงอย่างอี้ฮึแถมเหมาะอันก็ขอโทษเนอร์
1: อันก็ปิดเนี่ยค่ะลุง
0: มันปิดบัดใดมันอยู่ในกระเป๋าเตียวเนี่ยถ้าลุงปิดเขาก็ว่าเป็นของลุงนะกะ
1: โอ้นั่นอันมันก็จะดังไว้อย่างกันเนี่ย

0: าตอนแรกก็ว่าจะโทรมาที่วัดเดี๋ยวไปดีกว่าอยู่ที่บ้านนี่ขยอมต้องลงอยู่ก่อนเน
1: ี่ยอยู่ครับอันลุงรออยู่นี่ก่อนเนอะผมจะไปบอกตุลุงฮือตุลุงครับมีคนเฒ่ามาหาตุลุงครับหูบ่ค่อยดีนะตุลุงต้องอู้เสียงดังๆหน่อยนะครับลุงลุงครับผมบอกตุลุงแล้วลุงเข้าไปเลยครับแต่ลุงต้องอู้กับตุลุงเสียงดังๆหน่อยนะครับตุลุงปั่นหูบ่ค่อยดีครับ
0: อ่ะเออนมัสการตุลง
2: อืมไม่ยังกระโยม
0: อ่ะคือตัวกับผมนี่จะขึ้นบ้านใหม่นะว่าจะมาในมอนตุลงในว่างก่อนฮะ
2: ก็ได้งั้นน่ะกะอู้ก่อยๆก็ได้อยู่ได้ยินอยู่ลูก
0: ฮะโหได้ยินหนูกะคนไหนขะโยมว่าตุลงหูบ่ดีบ่ใช่กะ
2: เออนั่นมันก็มาบอกตุลงว่าลุงนั่นน่ะหูบ่ดีเป็นว่ามันจุเฮาอู้กันดังอยู่นี่กำเดียวเจอขะโยมนี่นะกำเดียวกำเดียว

0: ท่านเจ้ามือที่เคารพครับ
1: ผมขอประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนันท์คุณจะประท้วงอะไรยังครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าเจ้ามือครับเขาถอนคำอู้บัดเดียวนี้เพราะเป็นการดูถูกท่านประธานครับ
2: คุณฉลุยครับกรุณาถอนคำว่าเจ้ามือนะครับบัดสุภาพนะครับกรุณาอู้ในประเด็นนะครับ
0: ถอนบ่ได้ขูดเอาได้ก็ครับ
2: ผมมาแจ้งมูลนะครับกรุณาอู้ในประเด็นเชิญนะครับ
0: กับผมนายฉลุยบำรุงกระเพาะหัวหน้าพรรคไก่จนท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปีที่แล้วผมลงทุนทำฟาร์มกุ้งได้กำไรมา 200,000 แล้วผมเอาเงิน 200,000 นี้ไปลงปูลงป่าได้กำไรมา 500,000
2: ครับ
0: แต่ในปีนี้ครับท่านประธานครับผมลงกุ้งลงปูลงป่าเป็นได้ครับท่านประธานครับเหตุไฉนมันออกน้ำเต้าครับท่านประธาน
1: ประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนันท์คุณจะประท้วงอันอย่างแถมครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าน้ำเต้าปูป่าครับมันเป็นไฮโลเป็นการพนันลูกครับเนี่ย
2: อ๋อคุณฉลุยครับกรุณาอู้ในประเด็นนะครับอย่าได้เอาคำว่าประกาศพนันมาอู้ในที่นี้นะครับ
0: ผมต้องอู้ครับท่านประธานครับผมต้องอู้เพราะว่าท่านประธานยักของผมไว้ประธานยังบ่จ่ายผมครับ
2: เอาไว้อู้กันทีหลังนะครับนั่งลงได้แล้วครับนั่งลงได้แล้ว
0: ออกไปได้ใหญ่น้ำเต้า

0: านประธานที่เขารบเจ้าสะอึ้งลิงสลบเจ้า
1: ขอประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงครับ
2: คุณเฉลิมคุณจะประท้วงอย่างครับยกมือเดียวก็ได้ประจำเป็นต้องยกสองมือครับ
1: ผมขอประท้วงคำว่าเด่นนะครับมันแสบเข้าไปในแก้วหูขี้หูมันเต้นระบำแล้วครับท่านประธาน
2: ผมคิดว่าบ่เป็นอย่างนะครับเพราะว่าเมียที่บ้านผมก็ชอบอู้กับมาเด่นนะครับอู้ออกมาได้เลยครับ
0: ใส่อึ้งลิงสลบสั่งการภาพไปวงท่านประธานเจ้าขาปัญหาเรื่องรถติดบ่มีไผแก้ได้บ่ว่าไผที่ไหนสักคนต้องรถเด่น
3: ประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงครับ
2: คุณเปียนันรู้สึกว่าคุณจะประท้วงหลายเดือนแล้วนะครับ
3: ผมจำเป็นต้องทำครับทำตามหน้าที่ของผมครับผมขอประท้วงครับว่าแก้ของมันชัดเจนกว่านี้หน่อยครับ
2: คุณสะเองครับกรุณาอู้กำว่าแก้ให้ชัดเจนนะครับ
0: คำว่าแก้นี่บ่ได้แก้ผ่าแต่หมายความถึงแก้ไขเจ้าคิดว่าเขาควรจะเปลี่ยนแปลงจากรถยนต์ที่ใช้กันถึงวันนี้เปลี่ยนมาใช้สเก็ตกับว่าเกือบล้อกันดีกว่าเพราะมันประหยัดน้ำมันและบัดทำให้รถติดตุยท่านประธานจะเห็นว่าอย่างไรเจ้าขา
2: ท่านที่อู้มาก็รู้สึกว่าเขาท่านนี่นะครับรอที่ประชุมอนุมัตินะครับ
0: ขอบคุณเจ้าขา

0: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายสมัครพรรคสุราไทยโรคเอดเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับประชาชนที่ชอบแอลเมื่อค่ำเมื่อคืนทำให้เกิดปัญหาในสังคมเสียเงินเสียทองกับการแอลการกินไปได้เปล่าประโยชน
1: ์
0: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: คุณไตหลงคุณจะประท้วงอะไรยังครับ
3: ผมไม่ใช่ไตหลงครับผมไตอักเสบครับท่านประธาน
2: คุณไตอักเสบคุณจะประท้วงยังครับ
3: ผมไม่ได้ประท้วงครับผมจะขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: มาเปิดบ่าโอ้คุณก็มาประท้วงเชิญอู้ต่อแล้วครับคุณสมัครครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับ ผมคิดว่าหากจะให้คนอยู่กับบ้านเฝ้ากับเฮือนควรจะมีการจัดมวยชิงแชมป์โลกและก็ถ่ายทอดสดทีวีกวนเลยครับเพื่อบรรดาพี่น้องจะได้มาออกจากบ้านไปไหนครับ
2: คุณสมัครครับถ้าหากว่าเขาสามารถจะหานักมวยมาตีถึงวันได้ละคุณจะยิ่งได้ครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับผมว่ามีปัญหาครับเพราะว่าขณะนี
2: ้
0: ผมกับป้อเมียกำลังประทูกันอยู่ครับขอฮึจัดตีที่ไหนจังหวัดใดขอฮึบอกมาได้ครับ
2: ก็เป็นความคิดดีๆมาเป็นอย่างครับถ้าคุณจะตีมาได้ผมจะไปเป็นประธานเปิดงานนะครับ
0: แล้วท่านประธานจะแจกทองก็ครับ
2: ทองในท้ายจะมาแจกนะครับอาจจะแจกดินกีทองคำนะครับ

0: ประธานที่เคารพ
1: ประธานเฉยๆนะครับบ่มีคำว่าอ้ายนะครับ
0: ท่านประธานที่เคารพข้าเจ้าส.ส.หญิงจันพลอยเพชรมยมที่ปรึกษาของพรรคกินดิพลังหนอถูกราษฎรต่อว่ามาอย่างเจ็บแสบเขาบอกว่าก่อนที่จะเป็นผู้แทนน่ะก่อนจะเลือกตั้งเอาไปไหว้ราษฎรสุดบ้านถ้าเลือกผมเข้าไปในสภาแล้วผมจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอี้อย่างอันอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าไปถึงบนสภาแล้วก็เป็นบรรลุผู้พี
1: ่คำว่าบรรลุผู้พี่กรุณาขยายความนะครับฟังบอกหุ้นเรื่องนะครับ
0: บรรลุผู้พี่นี่หมายถึงว่าไปเถียงกันวันค่ำมาทำงานอย่างเลยเถียงกันเป็นบรรแลมแตมแตะบรรแลนแบนแบ่บรรแล่แตมแตะก่อนที่นี่ล่ำเหลือข้าเจ้าว่าย่างเหรอก่อนบ
1: ่ผมก็คิดว่าความคิดของคุณก็เข้าท่าเด่นนะครับเขาก็เป็นอันว่าวันนี้ก็ขอปิดประชุมก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มันการประชุมเป็นบรรลุผู้พี่ไปแล้วนะครับขอยุติการประชุมก่อนนะครับ

0: โอ้ลุงใจยังแปลงหัวยุ่งหัวนี้วีผมไม่พ้องกา
1: อ้อยบ่มีอกมีใจวีผมวีเผ่าอย่างไงแชมป์กึดแกวกะลำไงร้อยกว่าต้นบ่ได้ชะตังชักบาทมึงได้แต่ได้แชมป
0: ์เฮาได้ยังควรหน่อยปอกกะ 300,000 ปะ
1: อันว่า
0: อื้
1: ออ๋อบักที่ลุงนี่อย่ามาออกชักหน่อยอย่างงานแชมป
0: ์ก็เฮาใส่สารลูกจะเอาจอดตลอดปีก็ได้ลุงใจ
1: อันได้ยินเขาว่าชายฉานชายฉานนี่นะต้นลำไยมันจังตายนะแชมป
0: ์อ้าวต้นลำไยตายกับลุงตายจะเอาอย่างไรแล้วลำไยตายที่ดินลุงยังอยู่ถ้าละต้นลำไยอยู่ที่ดินลุงมีธนาคารแล้วลุงก็จะตายตัว
1: น่าฟังน่าฟัง
0: คะแนนใส่ถูกสูตรมาถึงมาตาย
1: อันลุงจะชายชักน้อยเนาะแชมป์เนาะร้องไปเนาะมาร้องมาหูแจ๊ะจริงๆเนาะ

0: ปะลุงวันนี้อยู่มาสวนเจ้าจ้ะ
1: ไอ้แชมป์กะ
0: ครับ
1: โอ้ก็มาชายฉานล้ำไงหน้ากะปีนี้จะเอาจ่อมันออกอย่างบอกไฟดอกวังดินจะกำเออคืออย่างอีน่าแชมป์มาเดี๋ยวนี้พ่อเลี้ยงคำปานช่างมาละโทรมาถามถึงวันนะปีนี้ลุงจะล้างหนี้สามแสนป่ายชะกำนะแชมป
0: ์เออแล้วลุงไปใส่เกินเนอะเขาก็อย่าไปสวนเขาใต้ในกามาไปเดินได้จ่อหน่ำละ
1: อันบอกโชคดีเนอะแชมป์เนอะ
0: ครับ
1: แจ้งมาเตือนบอกให้ใช้หนักคอยเพื่อนักกันนะมาต้องมาเตือนขนาดลงสวนมาตะกี้นกเอียงห้องปลเลียงปลเลียงแววปลเลียงออกลุนเนี่ยเอาจะใช่ติ๊กๆจะใช่ติ๊กติ๊กเอามันจ่อเหลือเปิดนะปีนี้นะปอกแน่ปีนี้ปอกแน่

0: น้องแดงป้อมีบ้านก่อ
1: นี่ป้ออยู่ในโซนลำไยปุ่นอ่ะวันคำเป็นวันคำเข้าป้าก็ไม่ยอมกินลำไยก็มีหน่อยจุ่มถ้าลำไยตายจะขาโตตายต้อยไหนแซมลองเข้าไปพอในโซนลำไยหรือกำหร
0: อโอ้ใครมานั่งใกล้หัวอยู่อย่างฮั่นน่ะ
2: ใกล้หัวหยังใช่ยาตาบ่มีมอนกะใช่ฉันลำไยหมดไป 30,000 บาทบักจ้อบักจ้อท้อก็ฉอยุดแน่ที่ฉวนลุงนี่นะท้อก็ฉอยุดแน
0: ่ลุงใจใครจะไปนับได้นับยึดเมื่อก็ยืดยุ่นหากันได้กะตัวมีปัญหาเนี่ยก็อู้เปิ้นกะบ่ได้ซ้ายปีนี้ก็ซ้ายปีหน้าก็ได้เหรอเอ๊แต่ที่ว่าผมเนี่ยใส่สารแล้วยังหน่อยแล้วลุงใจมันเป็นยังไงว่ามันหน่อยใส่เกินไปกะลุง
2: มันต้นไหนก็สัก3กิโลเนี่ยกะวันที่ก็จะปอละไปตะนกเอียงมาห้องปะเลี้ยงปะเลี้ยงเนี่ยลุงก็เลยวานไปแถมต้นไหนกิโลตายอีเจ้า
0: โอ้ดีกาลำไยมันบาดตายมันเกินลูกลุง
2: แล้วจะแย่อย่างใดไอ้ลำเหลือแชมป์ฮะตีโต้ลุงลงสวนมาตะกี้นะเฉียงนกจิตเจียบก้องห้องนะแชมป์วิดแย่วิดแย่ไม่ถ้าจะหันลุงแย่นะบาดแชมป
0: ์อันนั้นเปิ้นห้องว่านกกลางเขน
2: นั่นน่ะทกช.ต้องมายืดตีลุงแน่มันบาดเจาะลุงจะต้องได้ไปห้องเพลงให้ทกช.ฟังแล้วนี่
0: โอ้ดีเหมือนกันลูกห้องเพลงก็เปิ้นฟังอ่ะแล้วเปิ้นจะได้ลดหย่อนผ่อนหนี้เหื่อ
2: ทกช.ทกช.
0: ก็นั่นเปิ้นจะได้ลดคือลุงอ่ะ
2: ทอนหลังนี้กันแฉงหน้ากาแฉม

0: น้องว่าไอ้กับน้องเนี่ยคงจะไปกันมาได้หรอกเขาควรจะเลิกกันตั้งแต่วันนี้บ
1: ่มาเอาไอ้ฮักน้องอะ
0: เข้าไปกันมาได้นะไอ
1: ้ไอ้ฮักน้องนะเว้ย
0: ไอ้คิดดีๆนะ
1: ไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้อง

0: สูข้าบอกสูข้าขอร้องสูหลายเตือนแล้วนะแล้วว่าบัดดี้เอลมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยมันบัดดี้นะ
1: หมายความว่าข้าบัดดี้แม่นก่
0: อเออก็แม่นะก็มันบัดดี้อ่ะ
1: ข้าบัดดี้แล้วมาเอาข้ายี่หยัง
0: ก็สูงามหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้ายี่หยัง
0: ก็สูบัดดี้อ่ะ
1: ข้าบัดดี้แล้วมาเอาข้ายี่หยัง
0: ก็สูงามหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้ายี่หยัง
0: ปอข้าลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญ

0: สูแต่คืนสูไปนอนที่ไหนมาบ่ปิกบ้านบ่ปิกจองคืนห้องอ่ะ
1: อ๋อข้าไปนอนกับน้องสาวข้ามาอ่ะ
0: จะไปมาขี้จุบอกนี่เนาะ
1: ก็เต้เต้นนะ
0: จะไปมาขี้จุค่ะ
1: ก็ข้าจะจุสูยังสูบ่เชื่อข้าเลยกะว่าข้าไปนอนกับน้องสาวข้าแต
0: ่ข้าบ่เชื่อว่าสูไปนอนกับน้องสาวสูเพราะตะคืนข้าไปนอนกับน้องสาวสูอยู
1: ่อ่ะอันยังก็สูไปนอนกับน้องสาวข้ามาอีสูตายสูตายสูตายสูตายสูตาย

0: มันถ้าเกิดอย่างนั้นเออเอาหัวจู้กุ้งไก่ฮันเตอร์เปิดไปทำงานกับแย่ๆแบบไปตายก็ตายฮันเตอร์เอากุ้งควบหัวข้าราชการดีกะ
1: โอ้ยหน่อโอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะจะได้จะกินของงานบัลลัมเนอะ

0: วันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับหมอวัน2ห้ามสูอแก่6แก่6 3ห้ามสูเอาปากแก่หม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่กู5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่กูเราเก็ดปอบน่ะกระชู
1: ไก่เก็ดปอบเก็ดปอบมันเก็ดเข้าถ้วยออกจ้อนน่ะนั่น
0: กูจะเอาไก่ไปจนปากบ่ดี
1: บ่

0: ตัวดีสังเวชหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่ก้ามมาเนาะเมาเหล้าแปลงหน้าตาย้อยปิกซิกเสี่ยงไปก็ได้ฮะ
1: เชิงแปดปันป่ายบัตรเฉียใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองบะนาวไปแก้ตัวอยู
0: ่เสี่ยงตั้งแปดปันป่ายแล้วยังมาลาบตะกะพอหน้าสูงบัตรมาอู้นักถ้าใครปาดคอ
1: ปาดคอไก่กะ
0: คอคน
1: อ๋อ

0: 8,000สตางค์ขายทั่วเหลือง 8,000 ไปไหน
1: อันไอ้คือว่าอันไอ้ขอยืมเอาไปเป็นทุนเอาผู้เหลืองมาเนาไปแก้ตัวทำกรรมเตอะ
0: ไอ้ปันตึงวันเนี่ยไอ้ปันหักไก่ว่าหักเมียถ้าหักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าหักไก่ไอ้ปันก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
1: ังว่าจัน

0: ้อยกินเข้าพอหน้าเปิ้นพองกะลาบอยู่ได้อยู่น้อยอ่ะกุ้ยลาบอย่างรถต่างเฟืองอ่ะ
1: ป้อจะไปว่าอย่างอั้นกะคนอยากกินข้าวลูก
0: ป้อกินนักเอานัก
1: กินนักเนี่ยมัดนักนะป้อ
0: นอมันนอนอมันนอบุจจะ

0: พ่อหลวงบัดเดี๋ยวนี้ข้าถึงมายอมเด้อผัวอีน้อยนี่มันกอดอีล่าอีล่านี่มันเป็นน้องเมียมัน
1: โอ้ไอ้จีไปกอดน้องเมียยัง
2: เฮาถึงกอดไปเลยพ่อหลวงเฮาอยากกินข้าว
0: พ่อหลวงต้องจัดการเด้อยับมันไปใส่คอกเลยมันจะได้หูสึก
1: ลุงสิงห์การจับการยับนี่มันยับกันไปได้มันบ่ใช่ไผที่ไหนลูกหน้าก็ปะมูดังอันหนึ่งก็พ่อเมียอันหนึ่งก็ลูกเขยแล้วไปหายไปเหียไอ้จีสำนี่จะไปยะอย่างอันอายหรือเปิ่นมันบ่ดีไปปากันปิกเด้อไปพ่อหลวงอยากกินข้าว

0: ได้มากินข้าวเหียขวายแล้วนะ
1: กินข้าวแฮมกูตึงก้ายก้ายของกินแกงผักกาดแฮมหน
0: ่อแม่กับพ่อให้ก้อนก้า
1: เออถ้ามาใจแกงผักกาดก็แกงผักละมาแกงผักละก็แกงผักบัง
0: โอ้ก็จะเนี่ยจะได้อะเฮาก็กินอย่างเงี้ยเนี่ยการก็ดีเนี่ยเนี่ย
1: กูก็เติงหายน้อยปีแล้วมันมาบ้านกูกินจีนหวานคำ
0: เออก็มันมาปั่นมาหรอจะกินยังได้ก็ได้กะอันเฮานี่กะเนี่ยเฮ้ยแม่กินตึงวันอะมันก็พักพ่องจีนพ่องอะไก่แม
1: ่มากินก็กินกินหมอกมาเฮือมันตายเลย
0: เออกินเฮียก็ได้เฮาก็จะไปต้งแล้วนี
1: ่เออไปต้งมาแรงกันบึ๊ดมึงก็เอาพักปังไม่ทำชักหาบเนอะกูล้ำล้ำมักไก่

0: ลูกมาเมื่อเจ้าเมียบ่าอายมันก็ไปไหนห่อเหือนเดือนเราก็ถึงบ่าปัดบ่ากวาดถ้วยก็บ่าล้างของกินก็บ่าหมี
1: อุ้ยป้อลูกสะใภ้ก็มีอย่ามากวาดบ้านคนเดียวน่ะ
0: โอ้บ่ามาใจลูกตับลูกตองมาบ่าได้กินแห้งมึงเป็นลูกเป็นหลานไผอีกหน่อยอุ้ยจำบ่าได้
1: ก็เป็นหลานไอ้แซมนะกะ
0: นายนังคำหล่อเบาว่ามันงามแกะงามหวาดอะมึงจะไปไหนอีน้อย
1: น้องจะไปบ้านป้าจันย่าน้องไม่ไปแล้วเนอ
0: เออไปละกะโชคดีเนอลูกหลานคนงามละอ่อนตะวาวันชื่นสูงเกิงเดิงอย่างผีเพชร

0: อีเม่เฮาต้มเห็ดเฟืองไว้ในตู้ฮั่นเด้อข้าอยากกินก่อนเตอะบ่ทันรอเฮาว่าเด้อ
1: โอ้มึงบ่ต้องห่วงอีแม่อ่ะมาก่อนตะกี้อีโอ้ยเอาแข็งมาฮื้ออีแม่ปอกก็มันจับพี่จับกระลำลำเอ้ย
0: โอ้ยแข็งพี่เอ้ยยังเฮาน่ะแข็งลูกโต่งมาฝากพี่เอ้ยมาฮื้ออีแม่ปะยะ
1: ฮะโอ้โหปอตีเตอีแม่กินไปปอกก็มันไม่หาบึ้งบึ้งอีเอ้ย
0: คนเฮาเนี่ย
1: โอ้อานำไผมาให้แค่หมอ
0: ไอ้แซมไปใหญ่แม
1: ่ไอ้แคมคือขาเนี่ยนะมึงจะไปไหนไอ้แคม
2: เฮาว่าป้าปิงเนี่ยมันคือป้าป้อเนี่ยซําเตือป้าป้อจะได้กินข้าวลําแถมน้อยจะได้ตุ้ยเอี้ยก
1: ะขอบคุณหนักๆเนี่ยแคมชักเลยโอ้บัดเดียวดูหน้าตางามข้าวทุนบุญแตะ
2: อ๋อขอบคุณป้าป้อขอบคุณ
1: เอาไปแล้วเด้อรักษาเ
0: ด้อเออพวกคนเฒ่านะอู้หน้ามือหลังมือปิ้นปักปิ้นแปกคนเฒ่าป้าปิง

0: ว่าได้ลุงท้องวันนี้มีข่าวเด็ดๆอย่างห้องฮะ
1: หือใครฟังข่าวอ่ะ
0: เออ
2: วันนี้ถ้าจะมีข่าวดีนะ
1: นี่ๆๆๆแต่คืนเนี่ยชดชดเลยล่ะ
0: หือ
1: ข่าวฮอตหลายไอ้พัดกับอีเกี้ยวพิษหัวกันยังๆยังไอ้กันไปตีกันมาอีเกี้ยวนะเอาพิษแตกว่างปากไอ้พัดเที่ยวหักหกขี้เลยอ่ะเต้นเตะเลยนะ
0: ฟังเขี้ยวฮัก
2: พี่แต่แกนก็บัดยังก็ไปเลย
1: โอ้ยมันบัดเจพี่แต่ธรรมดาเว้ยลูกหลาน
2: พี่แต่อย่างไร
1: พี่แต่มันติดแกนคุก
0: โอ
1: ้ล่มกอก

0: ันลุงทองไอ้ข่าวที่มันเน็ตๆที่มันฆ่ากันตายเลือดฮะเลือดห้ำดิมีหรอ
1: มี
0: อันนั้นข่าวตะกี้มันไข่บางไป
1: เอาอย่างไหนเนี่ยชูไข่หุ่นยังมาถามลุงทอง
0: นี
1: ่ลุงทองไทยรัฐจะไข่แจ้งแถลงไข่ให้ฟัง
0: นั่นเราเอาข่าวที่มันเกิด
2: อ
0: ะมีหรอ
2: ข่าวตื่นเต้นเนี่ย
1: ตะวันนี่นะพระนะแต่งคนตายเนี่ยเช้าเจ็ดแผลตึงตับตึงปอดตึงไส้แตงจนพรุนเลยแหละ
0: แล้วตำรวจมายับกัน
2: แม่น
1: ยับมาได้ตำรวจว่าบัตรสามารถจะจับพระนี่ได
0: ้โอ้พระยังลงพระยังพระยัง
1: พันหยาดใบไม้ในตา
0: ลุงเหมือนกันนะเนอะตะวันนะเฮ้ย
2: จะหวดหอนนะเนอะ

0: มื้อนี้สุมาสุมหัวกันอย่างนี้นี่ฮะ
1: มาฟังนะฟังลุงทองไทยรัฐเนี่ย
2: ข่าวละปะมันนะ
0: ฟังลุงทองเล่าข่าวเล่าบ่ได้มันมันมันต้องเตะตวยถึงจะมัน
1: ของป้ามันกับ
0: มันกะนี่ข่าวไอ้ตันไปเอี่ยวงานปวยหลวงนักเลงลุมมา8คนมาจะซ้อมไอ้ตันน่ะป้อโทไอ้ตันตบประภาพเข้าใส่อ่ะตีนจดโอ้โห
1: มันเน็ต
0: ๆๆบักกองตีนจดไปแล้วไอ้นั่นงอมมาไอ้ตันวัดหัวเลย
3: มาวัดหัวใครอย่างนี
0: ้โอ้ก็ใหญ่ใหญ่มันอ่ะเนาะมันนี่มันแต่หลวงหันแต่มันก็ต้องเอาแต่ล่ะ
3: แล้วงานนี่เป็นไง
0: เนี่ยเนี่ยพัดเดลิเนียวหูจักอ่ะ
2: โอ้โหข่าวด้วยป้า
3: โอ้ปอแล้วดูหลานทั้งหลาย
1: เดียวมาดู
3: หลานทั้งหลาย
1: มันเลือดรักการละเว้ยการเนี่ยพัดเดลิเนียว
3: มันเดียวนี่ขนาดข่าวเดียวหัวปวดจะบ้างก้อนแถมข่าวนี่จะตายคำตีนงานนี่แหละเนี่ยพัดเดลิเนียวนี่ท้องไทยรัฐคนล่าคนเด้อ

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีอะไรอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ้น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปอิ่มคะไปอิ่มก็สร้างแหละเอ้ดักมันคนมันพอกับพุ่นลึกๆอ่ะไอ้พุ่นน่ะนักๆๆโอ้แต่น้องๆๆเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอลกันดีกว่าป่ะ
1: น้องนี่มาให้แค่5บาทแล้วเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองเนาะเอ้ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ล้มบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
1: หมอบอกว่า
0: เป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายแต่ก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่ได้เอาอย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยเนาะ

0: ตายังเป็ดพอแดดอ๋อไอ้ผัวเองมันเป็นอย่างอีหัวเนอร์หัวเนอร์อ๋อก็มีละกลางผักฝังอีแม่โค้นหนูเป็นแหลบพอละ
1: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

ไปทั่วนิสัยก็เริ่มออกลายจากดีเป็นหายวางมาดไปทั่วคิดว่าข้าดังกับฟ้าบ่สนเลยว่าใครเคยช่วยตัว

ถึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหูก็งามสำนวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมดโอ้ขอละขนาดจดหมายนะมดนักตอมเลยอ่ะ14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจชื่อแต่ชื่ออย่างกันยังบ่ฮู้เตื้อหันกะฮู้ก็จดหมายแล้วบ่เคยเห็นงามรักแหงเฮ้ยไปถ้าผมตายแบบผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ำก่อนบ่ครับไปมาตะเพ้เลยครับ

0: โอ้ยอย่างมันนักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทย
1: อายอาย
0: ทางไปมาหันล่ะ
1: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างลำเลียผัวที่หักเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอ้หนึ่ง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นอายสักการณ์นี่นะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกบัดได้แล้วจ้า
0: หนึ่งไอ้ขอหันแกอนาคตไอ้เตอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กๆอ่ะมาล่างเจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้าวันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเตอะออกจากบ้านไอ้ไปเตอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะไม่ตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเวยจ้าถ
0: ้
1: าใครตายเวยไล่บ่อยๆบอมเดียวตะเนอจะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
0: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำพาท่านพบกับรายการเกมเศรษฐีมหากุศลวันนี้ทางรายการเรายินดีต้อนรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับมาตอบคำถามของเราในวันนี้ขอเชิญท่านพบกับอาจารย์ลุงลังศักดิ์สามัคคีบาทาครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนไหนครับ
1: ผมเป็นอาจารย์วัดครับ
0: อ้าว
1: ตอนแรกเป็นตุ๊เจ้าว่าจะบะซึกพอดีสถาไหลซึกครับ
0: มีเหตุผลอะไรเลยครับ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์บินทบาทครับ
0: ก็สมควรแล้วนะครับคุณลุงลังศักดิ์ครับพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ครับเราเข้าสู่คำถามที่1เป็นคำถามหลักหมื่นคำถามถามว่าถ้าคุณลุงลังศักดิ์มีเงิน 3,000 บาทจ่ายให้ภรรยาไป 1,000 บาทแล้วไปยืมเพื่อนอีก 4,000 บาทคำถามถามว่าคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่คำตอบที่1 6,000 บาทคำตอบที่2 5,000 บาทคำตอบที่3 3,000 บาทและคำตอบสุดท้ายข้อที่4 2,000 บาทคุณมีเวลา30วินาทีครับ
1: 6,000 4 5,000 3ผมขอตอบข้อที่4 2,000 บาทครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: ครับเป็นคำตอบสุดท้าย 2,000 บาทที่ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: คุณตอบได้ยังไงครับว่า 2,000 บาท
1: เพราะว่าผมเคยยืมเพื่อนผมหลายเตือนแล้วครับเขาบ่เคยฮื้อผมเลยครับอย่าว่าแต่ 4,000 บาทเลยครับ4บาทเขายังบ่เคยฮื้อครับเล่าข่าว4ตองมันยังบ่ฮื้อเลยครับ
0: ครับก็อย่างว่าแล้วครับในภาวะเศรษฐกิจที่ตกสะเก็ดอย่างนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันแหละครับคุณลุงลังศักดิ์ได้ไป 10,000 ครับ

0: มาถึงคำถามที่2หลักแสนคุณลุงรังสรรค์ครับคุณเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ผมเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดครับแต่ว่าไปเกิดที่โรงพยาบาลสวนปรุงครับ
0: ครับเหมาะเลยครับเหมาะสำหรับคุณมากครับสำหรับคำถามที่2นี้เราถามเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะคำถามที่2ถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดคำตอบที่1ขุนหลวงบัลลังกะคำตอบที่2อ้ายฟ้าลงคำตอบที่3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและข้อที่4ไม่รู้คุณมีเวลา30วินาทีครับและคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวช่วย3ตัวช่วยครับ
1: คุณหลวงบาลังกะมันเป็นไผ่ไอ้ฟ้าลงเนี่ยไปกับฟ้าลงหมดผมขอใช้ตัวช่วยครับ
0: ขอใช้ตัวช่วยเป็นใครครับ
1: เป็นน้องบ่าวครับ
0: ชื่อ
1: ปามสักครับ
0: ครับทางรายการของเราติดต่อคุณปามศักดิ์ณบัดนี้ครับสวัสดีครับคุณปามศักดิ์ครับ
1: ปามศักดิ์เปิ้นถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดข้อ1คุณหลวงบาลังกะข้อ2ไอ้ฟ้าลงข้อ3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้อ4ไม่รู้เร็ว
2: คำถามแบบนี้ใครไปตอบได
1: ้เร็ว
2: ๆตอบไปเลยว่าบ่ฮู้เกิดมามันก็ไหลโลๆอยู่หั่นล่ะ
1: มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์
2: ล้านเปอร์เซ็นต์เลยกระแตตอบไว้เมียรอทราบค่าอยู่บ้านเนี่ย
1: อันผมขอตอบข้อที่4ครับไม่

0: มาถึงคำถามหลักล้านถ้าสมมติว่าคุณได้เงินล้านคุณจะไปทำอะไรครับ
1: กินเหล้าวันค่ำคืนหุ่งนะครับ
0: เป็นความคิดที่เลวสุดๆเลยนะครับครับเข้าสู่คำถามหลักล้านคำถามนี้เป็นคำถามเฉานะครับคำถามมีอยู่ว่านายแดงแต่งงานกับนางดำอยู่ด้วยกันประมาณ1ปีมีทายาท1คนอยากถามว่าในครอบครัวของนายแดงและนางดำมีสมาชิกรวมกันกี่คนข้อที่1 1คนข้อที่2 2คนข้อที่3 3คนข้อที่4 4คน
1: โอ้บ่ต้องกึดแล้วครับข้อที่3 3คนครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: เป็นคำตอบสุดท้ายที่ผิดครับ
1: โอ้ผิดได้อย่างไร
0: เพราะลูกของนายแดงและนางดำเกิดออกมาปุ๊บตายทันทีครับ
1: โอ้มันจะตายยังอย่างถ้ามันบ่ตายนี่นะผมตอบถูกแล้วเนี่ย
0: ดีแล้วครับที่คุณไม่ถึงหลักล้านเพราะ1ล้านที่ทางรายการเราจะให้นั้นไม่ใช่เงินครับ
1: มันเป็นอย่างครับ
0: ซองกฐินครับทางรายการขอมอบเหรียญ25สตางค์ให้กับคุณลุงลังสักน้ำหนัก1กิโลพร้อมทั้งซองพระป่า50,000ซองและซองกฐินอีก50,000ซองครับ

0: ม่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะอย่างนอนบินแน่ปะต้องปุ๊นแ
1: ฮโอ้ยงูแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: หันมันอย่างห้องดังค่ะป้อ
0: หันคอมันยาวแล้วลูก
2: แล้วอึ่งแล้วป้อป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
0: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังอะกะ
2: แล้วก่อยแล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้อ
0: ป้อดึกป้อดื้อนะมารับมานอนอื้อบึ๊บ

0: แม่มันแม่มันรับหรือยังฮะอัจฉริกุย
1: จิกจิกลูกอ่ะรับเด้นนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: เป็ดมันอย่างลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วบะเป้าเหรอป้อบะจ่ามีขนมันยังลอยน้ำได
0: ้บะเป้ามันมีเปลือกเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
2: เออป้อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กะลูก
2: แล้วเฮ็ดล่ะป้อปลายบะจ่าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
0: ้ป้อบ่ดึกบ่ดื่นนะบ่รับบ่นอนอื้อบ่หยุด

0: ลูกลูกไว้แจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมีสองขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี้ยนะ
1: เพิ่นแก่แก่แก่แก่แก่พ่อมันอุ้ยข้าอย่างเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไปพ่อตึงอีหน่อยเนาะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นอู้กับหล่ออ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอพ่อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: ก็เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊เคสคนบ่รู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเพิ่นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทหือบึ้ม

0: ผองหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: อย่าไปเนี่ยเหนื่อยอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พันยาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างแบบพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็มือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเถอะเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหันอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ยเออ

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮากู้คนเนาะประเดี๋ยวมาพร้อมกันหมดแล้วเนาะ
1: เริ่มประชุมเลยพ่อหลวงประชุมเจ้าก็เลิกเจ้านะ
0: จะฟังไปไหนวันนี้มีเรื่องสำคัญฟังกันให้ดีเนอะหัวข้อประชุมข้อที่1เปิ่นฮือพ่อหลวงสำรวจรายชื่อผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ส่งไปที่อำเภออ
1: ่ะขออนุญาตถ้าอย่างนั้นผมคนเนอะพ่อหลวง
0: เจ้าหน้าที่เปิ้นจะไปสอบถามที่บ้านคนเดียวลุงใจข้อที่2ถ้าไผ่ตกเกรดยากจนเปิ้นจะส่งไปฝึกวิชาชีพที่อบต.ปุ่น
2: เปิ้นจ่ายเบี้ยเลี้ยงตกกับป้าหลวง
0: เปิ้นฮือไปอบรมฝึกวิชาชีพเอาความรู้บ่ใช่ไปเอาเบี้ยเลี้ยง
1: จะเปิ้นเลี้ยงเข้าเฮาตวยกับป้าหลวง
0: ข่าวหมู่นี่แต่มาแน่บางทีเปิ้นอาจจะมีฮืออยู
1: ่นะป้าหลวงก่อนว่าเปิ้นมีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเข้าเฮาตวยเองนะผมขอเอาเมียผมไปแถมคนนะครับอันอยู่บ้านก็เป็นห่วงกลัวมันมาได้กินอิ่มป้าหลวง
0: ลุงใจแต่ลุงใจแต่

0: คราวที่แล้วอ่ะที่เปิ้นมาแจกผ้าห่มไผ่ที่ยังตกค้างบ่ได้ครับเตื้อ
1: ผมยังบ่ได้นะครับพ่อหลวงครับ
2: อ๋อผมก็ยังบ่ได้จังเด้อพ่อหลวง
0: กำเดียวก่อนมันขาดไผ่บัญชีมีที่หัวหน้าหมวดปุ้น
3: เจ้าว่าการแจกผ้าห่มเฮาบ่ได้ไปมองกับความยากจนอย่างเดียวขอมองไปหาผู้ที่ฮื้อความร่วมมือต่อส่วนรวมพ้องบางคนน่ะเปิ้นอยู่ดีมีกินก็จริงแต่เปิ้นฮื้อความร่วมมือกับเจ้าบ้านงานพัฒนาเปิ้นก็บ่เคยขาดบางคนน่ะตุ๊กแต๊บ่เคยไปร่วมมือรอก็เปิ้นเอามาแจกอย่างเดียวอย่างลุงใจกับไอ้แซมอ
2: ่
3: ะ
2: อ้าวเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวอันจะไปมาพาดพิงถึงลุงเนี่ยอีเพิ่ง
1: ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้อีเพิ่ง
0: เอาละบ่ต้องมาเถียงกันกำเดียวถ้าหัวหน้าหมวดปนส่งรายชื่อมาก็ถึงจะฮู้วะแล้วก็ขอฝากไว้ตวยไผ่ที่บ่ช่วยเหลืองานชุมชนอะหยังน่ะจังน้องเพิ่งว่านี่ก็มีส่วนถูก
2: อ้าป้อหลวงเอียงละแฉม
1: เป็นใจกันแท้เฮาสงสัยป้อหลวงแท้จะเมาอีเพิ่งนะลุงใจ
0: โหไอ้แซมมึงว่าหยังก็
1: เฮาบ่ได้ว่าหยังหรอ
0: เอาละเมื่อทุกคนมีปัญหาอย่างแล้วป้อหลวงก็ขอปิดประชุม

0: อ้าวพร้อมแล้วบอหมู่เฮาลองเข้าแถวกันดีๆ
1: แชมป์แชมป์แชมป์มาอยู่ตังเพนี่มาดีโจกช่องจันนะบะ
2: แต่การลุงใจ
0: เอาละเมื่อเข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วเอ้าเจ้าหน้าที่เริ่มแจกตั้งแต่หัวแถวไปเลยเนอะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหันกอเวลาบ้านเฮาตกทุกข์ได้ยากมีปัญหายังกะภาครัฐเปิ้นก็บ่เคยขาดเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเนอ
3: ป้าหลวงผ้าห่มวิดไป2ผืนเ
0: น้ออ้าวมันขาดไปได้อย่างไรกําเดี๋ยวป้าหลวงจะเช็คดูก่อนคนนี้ได้แล้วยาโฉบนี่ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอ้าวลุงใจอันนี้อะยังแน่อ้าวไอ้แชมป์ตั้งหลังนี่อะยังแน่เ
1: อ้าอันนี้กับผ้าห่มนะครับป้าหลวง
2: อันนี้กับผ้าห่มนั่นนะครับ
0: แล้วนี่ยังถึงได้2ผืนฮะ
2: เมียผมมาครับผมมาไปเพื่อเมียผมครับ
1: อันเมียผมก็ช่างนะครับเปิ้นแจกอันยังเอามาฮื้อตัวเนอะถ้าผมบ่ได้ไปนี่ตายเลยล่ะครับป้าหลวง
0: บ่ได้บ่ได้เปิ้นแจกคนละผืนจะไปเอา2ผืน3ผืนได้อย่างใดบัดนี้เปิ้นประกาศถือมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองนี่บ่ค่อยมามามันจะวิทย์คนอื
1: ่
0: น
1: โอ้ยอันจะไปถือลุงใจครับไอ้แชมป์เนาะไอ้เปิ้นงับได้แชมป์จ้ะ

0: โอ้ไอ้เฮิร์นไอ้ยังไปย่าอย่างมาเนี่ยแปลงข้อซื้อเกิกเด็กเนี่ย
1: โอ้โหเรื่องมันมีที่มาที่ไปบ่เฮ้ย
0: เออแล้วมันเป็นได
1: ก็อีลูนเมียฮะนะกะมันหาว่าฮาบ่มีน้ำยาฮะก็เลยไปซื้อยาไวอาก้ามากินฮะกินเข้าไปเม่นแต่ลืมกินน้ำตวยเข้าไปยามันเลยขามคอฮะเนี่ย
0: แล้วมันเป็นได้ไงนะ
1: ก็ตื่นเจ้ามาคอแฮก็เลยซื้อเกิกเด็กเนี่ย
0: อย่างอันหม
1: อเออ
0: การผมกะ
1: ไอ้ยัง
0: แต่ว่านี่เมียผมก็ซื้อไวอาก้ามาให้ผมเหมือนกันนั่นนะ
1: เออ
0: แต่ว่ามันกลัวผมบ่กิน
1: นี่ใด
0: มันก็เลยลากเอาไปศูนย์กับพัดไทย
1: เออ
0: ใจว่าจะบ่มากนะแต่มันกินบ่ได
1: ้นี่ยังกินบ่ได
0: ้ก็เส้นพัดไทยมันซื้อเกิกดกหน้ากะ
1: โอ้ยเรื่องมันบ่เป็นเรื่อง

0: เปิงเปิ้นว่าเรื่องมันบ่เป็นเรื่องแต่ๆคิงว่า
1: บ่เป็นเรื่องจังได๋เหิน
0: ก็อีลูนเมียแฮเนี่ยก่ะขี้พ่อเตอสูง150น้ำหนัก80เนี่ย
1: ว้าย
0: เวลายืนนี่พ่ออย่างอึ้งขี้คาน
1: โด
0: เวลานอนพ่ออย่างรถเวสป้าโกนว้ายให้บ่อีลูนกูมึงบ่ดีมึงไปแต่งตัวมันทันสมัยหน่อย
1: เออ
0: เสื้อยกทรงมึงใส่แม่งแบบบันดันทรงไปเลย
1: เออ
0: กางเกงในก็ใส่แบบจีสติง
1: โอ้จีสติงอย่างใดล่ะ
0: ก็จีสติงกางเกงในที่ใส่เดียวผ่านร่องก้นเนี่ยมันก็เจื้อแฮมันไปซื้อ4ตัว4สีตื่นเจ้ามาใส่มึงแฮพ่อโอ้โหเตียวออกมาในคนแขนหันลูกสู้เลยว
1: ่ะโอ้ยแสดงว่าใส่แล้วเซ็กซี่
0: มันใส่บ่แจ้งมันบ่บอกมันใส่ตั้งปีนมาเอาใส่เดียวไว้ตั้งหน้า
1: แล้วมันเป็นอย่างไร
0: โอ้กับพ่อกับไก่กับพ่ออย่างห่อเมืองแห้งนะคิดว่า

0: เฮ้ยสวัสดีเพื่อน
1: เฮ้ยสวัสดีเพื่อน
0: ไปไหนวะ
1: โอ้อาจจะไปซื้อหวยมันผูกหวยออก
0: โอ้ผูกหวยออก
1: เออ
0: โอ้แล้วสมมติว่าถ้ายิงถูกหวยแจ็คพอต50ล้านนี่พี่เอาตังค์ไว้อย่างว่าเพื่อน
1: โอ้ถ้าหาถูกหวยแจ็คพอต50ล้านหาจะซื้อที่ดินสัก200ไร
0: ่ซื้อไว้อย่าง200ไร
1: ่เอ้าคนมีกระตังก็ซื้อปล่อยว่างให้ย่ามันขึ้นลกเล่นอ่ะ
0: โอ้ยแง่
1: โหแล้วคิงเหรอถ้าเกิดถูกลงมาแจ็คพอต50ล้านคิงง่ายๆอย่าง
0: ถ้าหาได้50ล้านหากาว่าจะซื้องัวมาเลี้ยงสัก200ตัวป่ะ
1: โอ้โถวัวตึง200ตัวก่อนแล้วคิงจะไปเลี้ยงที่ไหนล่ะเหลือ
0: ก็เลี้ยงในห้อยคิงฮะกะ
1: โหแล้วเอาหญ้าที่ไหนกิน
0: ก็หญ้าในห้อยคิงฮะโหล
1: โหอันนี้มันก็บุกลูกกันน่ะ
0: ก็บุกลูกยังแค่วัวไปกินหญ้าน้อยเดียวบ่ได้เว้ย
1: อ๋อนั่นมันที่ดินฮะ
0: โหก็น้อยเดียวบ่ได้คิงอยู่บ่มีรับเหลือ
1: แสดงว่าคิงมีปัญหากัน
0: คิงเอาอีได้เหรอ
1: คิงเอาแล้ว
0: คิงเอาฮะคิงเอากันคิงเอาแฮ
2: งยดทั้ง2คนนั่นน่ะ
0: สวัสดีครับลำตรวจ
1: ตำรวจ
0: ครับ
2: ทำอะไรทะเลาะวิวาทอะไรกันเนี่ย
1: อ๋อก้อยห้าเนี่ยค่ะมันเอาวัวตั้ง200ตัวมากินหญ้าในที่ดินผมอ่ะ
2: โอ้ยอย่างนี้ไม่ถูกนะคุณเอางัวไปกินหญ้าในที่ดินของเขาเนี่ยถือว่าบุกรุก
0: ก็ตี้ผมมันบ่มีก็เลยหันตี้มันว่างก็เลยเอางัวไปกินหญ้าน้อยเดียวครับ
2: เอาอย่างนี้คุณพาผมไปดูที่ดินของคุณแล้วกัน
1: เออยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอาแล้วงัวของคุณอ่ะ
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอาแล้วจะเอาสตางค์ที่ไหนมาซื้อกันเยอะแยะเนี่ย
0: เอาแค่ว่าผมถูกหวยแจ็คพอต50ล้านจะเอาตังค์ไปซื้อครับ
2: แล้วซื้อหวยกันยัง
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: โอ้อย่างนี้ก็โดนข้อหาทะเลาะวิวาทต้องเสียค่าปรับเนี่ย
1: ก็ได้ครับ
2: คนละ500
3: นั่นท่านกำลังครับ
0: เรื่องมันบอกเป็นเรื่องล้านนา

0: ปิง
1: เสียดายอนาคตเนาะก่อนนั้นนะถ้าประเด็นที่มันตายเป็นอย่าง
0: เ
1: ต
0: ็มเลย
1: นะ
0: บัง
1: ก็มันเป็นเอ็ดนะ
0: มันยอมห้าม
2: เดี๋ยวมันยังหยางจะไปเอ็นดูยังหยางตายทำดีลูกเมียก็มีหายหรอกสมน้ำหน้า
1: ไปไปอย่ามันอู้ดังอุ้ย
2: อันนี้มึงนี่ไปแค่นี้จะมาช่วยเปิ้ลยักษ์ขีดบ้านโฉดเขาว่าจะมาเล่าวันคนตายนี
1: ่โอ้ลุงเปิ้ลมาแจ้งห้องว่าเล่านี่พวกอู้กันฟัง
2: ก็อู้ก็อู้จ้ามันแบบเปิ้งหรอกเพราะนั้นผีเอื้องกันน่ะเอื้อง
3: เจ้า
2: เอาหยางหลอดหัวไปปุ้นน่ะ
3: ถ้าแกงไปเอื้อผัว
2: นั่นโอ้ยเนี่ยนี่จีนนี่ยังมาเปียงปอเอาจีนหล่อหัวไปหื้อผัวที่บ้านแข็งดูเอ้ยบรรลุกระเฉา
1: บรรลุบรรลุยังบ่พอแจ้งปุ้นหันเสี่ยวเขาเพื่อขับฟอนปุ้น
3: เขาก็เอาผู้เราแห่
2: โอ้ตัวไปตัวมันจะอีกูโค้งมาอยู่ละแต่เดี๋ยวกูไปเอาหน่อยนี่

0: ที่เพิ่งว่าแม่ยิงแม่ยางแม่กลางกายหัวถ้ามันได้ละหูกันนี่มันจึงเป็นชั่วโมงบัดจบนะ
1: มันเต้เอาลุงเต้นะโอ้ละลุง
0: ฮะ
1: ละไอ้อย่างลุงไอ้อย่างย้อนย้อนเอาเสื้ออย่างย้อนย้อนน่ะ
0: อันหน้ากะ
1: ไอ้อย่างลุง
0: อันนั่นอย่าง
1: ไอ้อย่างอ่ะ
0: จีนจีนหน่อย
1: โอ้อย่างได้เดี๋ยวลุงนั้นจีนรักซ่อนลุงเนี่ย
0: มาใจอันนะ
1: ฮะ
0: เวลาขอไปชงชบชงชากแม่บ่มีอย่างกินก็เปิ่งมันนั่นหรอ
1: เออ
0: นั่
1: นไง
0: เนี่ย
1: ฮะ
0: ต้นก็มีภัยหันกับเขาสองคนเนี่ยกัน
1: สองคนแน่นะ
0: ไอ้จ้าเอาไว้ไหนดีฮะ
1: เอาไว้ไปคืนนี่บอก
0: เอาชุกไว้คืนนี่อีก
1: อ
0: ันหนักเอาผ้าห่อไว้นี่เน
1: า
0: ะไปเอาเชาะนกกระชากหน่อยไปบอกใครเนี่ยไปบอกใครเนี่ย
1: ลุงน่ะสำคัญลุง
0: น่ะใครจ่ายนะไป

0: ันวันนี้แล้วเด้อ
1: คนหน้ากะ
2: อันอย่างหุ่นน่ะสาบอย่าง
1: หน่อยไว้ๆเดี๋ยวสาบไว้หน่อยแ
2: ต่มันลองมันมาเยี่ยมมาใจแตก
1: โอ้
3: ใครบอกเก่งตัวตาบอกว่าบัก
1: มันปุ๊ดใจลูกน่ะ
2: ใจเมาแล้วมาแพ้มาแพ้มา
3: แพ้อยู่อย่างงี้ล่ําเหลือ
2: โหเพิ่นมาอยู่เฮือนเย็น
3: แตกะมาอ้ายมึงลองเกิดกวยกะ
1: มัน
3: ลงมาช่วยงานโฉบน่ะ
1: เออ
3: พระตองหายพอให้นะบ่พอใจตีเจ้ามันเพกะ
2: ว่าอย่ามายัง
3: ยัง
2: อ่ะอันอย่างโตแมวหลักก็ทองมากจ้ะกันน่ะ
4: ลุงใจลุงใจอ
3: ันนั้นพระตองลุงลุงน่ะ
4: ก็น่ากลับพระตองที่ลุงเอาห่อจีนไว้คือวันนั้นน่ะ
2: โอ้ยลุงใจรักจีน
3: เดี๋ยวเดี๋ยวอันพระตองนี่แม่นจีนบ่แม่นเว้ย
2: แล้วไผมาดน่ะแม่นแต่แม่นแต่บ่นอนซอกให้ยุบยุบ
3: ก็ถามแล้วมันได้อย่างคือแม่ว่าเน
2: า
3: ะ
2: ก็ลุงซ้อหาพระตองเอามือแหละ
3: ปักปีกระบอก
2: ปีกเนาะปีกเนาะเอาไว้เหี้ย
0: พอหรอเปิงปนว่าผีขำบนโคนขำลุ่มบอกว่าถ้าว่าหนุ่มไว้ใจไผบ่ได้ซักคน
4: Oh!

0: น้องหันพระขม้าก
1: ็บาหานบาหานมาเล่ามาแต่ว่าเอาไปขว้างไว้ไหน
0: คำอ่อนเหยอู้กับลูกกับผัวน่ะอู้มันม่วนจ่าหวานหวานพองเต้อยังมาฟังอีล่าข้างบ้านเนี่ยเปิ้นอู้กับผัวอู้ม่วนจ่าหวานน่ะตกกระสูนี่อู้กับผัวเนี่ยปากยังกินเล็กกินขาง
1: อีล่าอู้ม่วนน่ะแล้วสูเนี่ยบ่ไปขออยู่ด้วยมันเหีย
0: น้อๆหึบ่เติกลูกบ่เติกเก่าสักกำน้อ

0: คำอ่อนเฮ้ยนอนอ้อมทีวีอยู่หันเต้อถึงบักคืดกาคืดขายอย่างพ่องกา
1: บ่ไปบ่ไปมีผัวกับผัวหาเลี้ยงกะ
0: ยังบ่พอน้องแดงข้างบ้านเปิ้นพ่องเปิ้นกาเปิ้นขายก็พอมีรถมีลามีเงินมีทองอ่ะ
1: น้องแดงจ้างกาจ้างขายแล้วสู่ยังบ่ไปขออยู่ตวยมันเหีย
0: พอบ่ได้พอบ่ได้อ่อนเฮ้ยถ้าเปิ้นมีบ่อนอย่างงัวอย่างควายนั่นน่ะสู่นี่ข้าเอาไปแลกหมื่นละเน้ออ
1: ันว่าไผจะเอาไผไปแลกก่อนไผบ่ฮู้

0: เมียเฮ้ยวีหัววีเก้าไอ้พ่องเตอะพ่อหัวยังโป้ยาขึ้น
1: บ่าวีบ่าวีบ่าวีพ่อละครทีวีอยู
0: ่ยังบ่พ่อสีอ่อนเนี่ยเมียสุรินเนี่ยโอ้เปิ้นแต่งตัวงามงามกว่า
1: โอ้ก็สีอ่อนมันงามอ่ะแล้วสูก็ยังบ่ขอไปอยู่ต้วยมันเหีย
0: นอบิดคอลิ้วสะตกไปหลังเห็นดีจ้า

0: ินข้าวคาบนี้ลำแต่ลำว่า3จานแล้วยังบ่อิ่มเด้อไก
1: กินลำกับลูก
0: โอ้สู่อู้อย่างนั้นเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ข้าจะอู้อย่างเงี้ยมีปัญหาก็
0: อ่อนเนี่ยข้าก็ถามหน่อยเด้อสู่เคยตากไงคำคันข้าวแล้วก็ยาแดงเต็มหูดังก
1: ็บ่เคยกะว่าแต่ไข่ปะ
0: พองยังบ่ยังหันให้ซึ้งใจแล้วเด้อมีหยังนี่นะถ้าบ่เลิกลูกกับนี่ทกสนี่นะสู่นี่จะบ่หันข้าน้ำซ้ำเด้อฮึ
1: กาย

0: ังหนูจะไปไหน
1: อีชื่อคางมาลายชื่อคาง
0: รู้แล้วชื่อคางแล้วลือจะไปไหน
2: อ
0: ัน
2: คือผมลาเสียว่าจะปิกบ้านไปเยี่ยมแม่ครับ
1: แม่อีแม่สบายอีลาว่าว่าก็เอาตังค์ให้อีเรื่องทางไป500บัก
0: อายย่าเรื่องทางมาลาย500จ่ายเงินอวยไม่รู้จักจิเมื่อไหร่ลือถึงจะรวยฮะเอา500บักมาอ้าวซาวบักไป
2: มันจะไปปออย่างซอก
0: ปอป่าเลาะเลือกไปขอขึ้นลก10เลาะเลือกซื้อกระทิงแรงให้มัง1ขวกนะ12บาทที่เหลืออีก8บาทลือก็ให้แม่ลือไปฉีกยาสิ
2: อัน8บาทมันจะไปปออย่างซอก
0: จะไปมาเหลือซ่อนะลือเอาให้แม่ลือฉีกยาที่เทคสบางถ้าแน่ฉีกยาหมาเข็มละ10กว่าบาท
2: ก็มันเหลือ8บาทอ่ะมันจะไปปออย่างซ่อก
0: ก็หมามังมี4ขาแม่ลือมี2ขาก็เสียครึ่งเลี้ยวมังก็แม่งเลี้ยวล้ออ
1: ากิมเฮียงแม่อาคังอีเป็งโคงนะมาไล่เป็งหมา
2: โอ้เสียสั่งลุยซ่อสั่งถอยขี้เหนียวขนาด

0: อากิมยังเฮียรับคงงังมาอีกหนึ่งคงนะอีชื่ออาขวังใจ
1: อ
0: ้
1: ายยาขวังใจหรือขวังจงวะผงก่อยยางหนวกก่อยยาวใส่แหว่งตาดำห่อไม่ลีเหมืองไอตีใหญ
0: ่อีเพลงแฟชั่น
1: หลูหน้ามังนะเมืองลูกอาชาเหลียงข้างบ้างพี่มังให้ให้ชอบเอลเทคแล้วชอบไปตีไปต่อยกับเขาหรือรับคงงางแบบนี้แพงก่อแพงเงิงดวงก่อสูง
0: ว่าอึมใจ
1: ว่าจะรับพวกต่างลาวพวกอพยพไปยากกว่าถูกกว่าเรื่องคงงางเนี่ยว่าจะจากกางเองหรือไม่ต้องยุ่ง
0: ว่าตามใจเลือกเอาแล้วกางอาคิมเฮียง

0: ีขาช่วยท่องแหวงเป็กหนาหลีกาหยกประจำตะกุงมังเอาไปหมกแล้ว
1: ลีซี่ลีซี่อากิมยังมังไม่ปักคอหรือตายก็ดีแล้วนะเห็นไหมเห็นกับของถูกถูกเปิงพวกต่างล่ามังเต็มบ้างเต็มเมืองอ่ะไม่คิดถึงความเสียหายของประเทศซากที่จะตามมาพวกอีนานาหรือรู้หรือเปล่าอีพวกไทยก็ไม่ซัก
0: หรือกับอ้วกก็พวกไม่ซักอ่ะ
1: เม่งแล้วเออแต่ว่าเป็นคงสังชาติไทยนะมีใบเรียบร้อยแต่พวกอีซี่หรือเห็นไหมอีไล่กักขนาดไหนขนาดสถังทุ่งนะอียังเข้าไปยึกแล้วโรงพยาบาลที่หลักบุรีเห็นไหมคงใครมีเป็นร้อยร้อยอียังเข้าไปยึกไล่อ่ะแต่ปลาเหลียวนี่นะเจ้าหน้าที่นะเขาอนุญาตให้อีทั้ง10คงเนี่ยอยู่เมืองไทยไล่ตลอดไปเลย
0: อีอยู่ยังไงและอยู่ที่ไหน
1: เขาเอาอีใส่ลงนะแล้วบกปุงฝังป่าเฮี้ยวเรียบร้อยทั้ง10คงเนี่ย
0: ไอ้ยาอีสีเหลียวนี่ว่า
1: ใจเง๋เก๋

ณบัดนี้เวลาที่ท่านรอคอยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านณบัดนี้ยามใดที่ท่านเหงาเราคือเพื่อนจากบทเพลงเพื่อชีวิตของชาวล้านนาตกโตโปรโมชั่นขอนำพาท่านพบกับนักร้องน้องใหม่ฝากไว้ในชายคาหัวใจของท่านเชิญพบกับหนุ่มล้านนาเสียงเด็ดไวซิ่งอ้อบุญเลาะรัตนเวโร

0: โฮปพลคุณกลิบบรรดาพี่น้องแฟนเพลงที่ฮักดูดันกลิบที่ฮือการสนับสนุนบุญเลาะมาโดยตลอดกลิบพระคุณของท่านนั้นบุญเลาะจะบ่ขอลืมกลิบจะขอจดจำไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยทีเดียวกลิบขอบคุณครับที่นำมาลัยมามอบให้บุญเลาะครับ
1: หัวหน้าครับหัวหน้าครับครับผมอะไรครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ต้องคุ้นครับครับบ่ต้องฟังนะครับจะตามสบายนะครับ
0: ครับขอบคุณครับครับช่วงนี้ฟังแถมสักสามเสียงเพลงหนึ่งครับบุญเลาะรับใช้แฟนเพลงครับได้ผลงานเพลงแรกพบฮักที่ป่าเหวครับเพลงที่สองรักเธอเหมือนไก่ขึ้นเหินและผลงานเพลงที่สามซึ่งชื่นชอบกันเหลือเกินครับดินกี่ที่รักรับฟังกับสามเสียงเพลงครับ
2: เนี่ยคุณอันใดประเด็นเนี่ยเจอบุญเลาะเนี่ยมันเจอคนใดเนี่ย
1: คนนั้นเหรอป้าคนที่ใส่เสื้อเขียวเตียวแดงอ่ะหน้าก็คอสั้นนั่นแหละ
2: อันเนี้ยกาบุญเลาะ
1: เออหน้าของน้องใหม่ครับ
2: อู้ยหน้าอย่างฮักแกะแง่อย่างจักแตนแพ้

0: ขอโทษเถอะครับวงดนตรีวงนี้ไผ่เป็นผู้รับผิดชอบในการที่มาแสดงในคืนวันนี
1: ้ผมครับผมเป็นผู้จัดการวงครับมีอย่างก็ครับจะจ้างดนตรีกันครับ
0: ถ้าหากว่าจะจ้างดนตรีคืนหนึ่งนี่กล้าจ้างแปลงก่อน
1: ก็ประมาณแสนนะครับเพราะว่านั่งห้องผมกำลังดังยังมาสังเกตพอแล้วครับพวงมาลัยเต็มคอดอกไม้เต็มหอบอะครับ
0: โอ้ถ้าอย่างอันก็ดีผมในนามของครูใหญ่โรงเรียนนี้ขอแจ้งฮือฮูว่าเราอ้อนตี้มาแอลในงานนี้ไปลักเอาพวงมาลัยของหอเจ้าตี้มาไปบ่ปอไปเด็ดเอาดอกของโรงเรียนมาแถมตัว
1: เอง
0: สร้างความเสียหายฮือกับโรงเรียนคุณจะต้องไส้นี่ฮือเป็นเงินถึง 20,000 บาทถ้าว่าบาดใจจะดำเนินคดีตามกฎหมายเข้าใจก
1: ็อันนี้ต้องพูดกับหัวหน้าผมครับหัวหน้าครับหัวหน้าครับ
2: มีปัญหาอย่างคลิป
3: ท่านกำลัง
1: ครับใหญ่เพิ่นมาเสียกัดดอกครับ
2: วิธีมีปัญหาใจไปเลย
1: อย่างมัดใจอย่างมัดใจสตางค์ฮักแล้วเหลือ75บาทตะเอียเนี่ย
2: อย่างอันบุญเลาะให้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นบุญล้มบุญ

0: ปนว่าเจียงใหม่ใจบุญยำปูนปากหวานแป้งงานยำปังชำเนียงเปิ้นชันบักไว
1: ้ว่าไปเลยรู้มันก็อย่างเดียวกันนะกะ
0: จะไปยังยังได้ลองฟังไว้ทีๆกะได้ยินเปิ้นเล่าให้ฟังนะถ้าเปิ้นเอาแป้งงานยำปังกับเจียงใหม่มันดับบะเป๋าแข่งกันนี่นะเปิ้นได้เป็นร้อยเขากำลังได้ที่ห้าชีพอยู่เอโล
1: โหแล้วไปแย่บะเต้ากันนะ
0: กูกับชำเนียงมันมาเหมือนกันเนี่ยกะ
1: นั่น
0: เจียงใหม่นี่1บะเปา2บะเปา3บะเปาแป้งงานลำปัง1เป้า2เป้า3เป้าเปิ้นได้เป็นร้อยเฮาบ่ตันเปิ้นอีนะ
1: อันนั้นเปิ้นอูเอาม่วนบ่ได
0: ้ขอแน่ว่าใครนับแข่งกันชักกรรมบ่เน
1: า
0: ะ
1: เออน่ะมันฟังคําเล่าบ่เต้าทหาร
0: ชิปทหารบ่เต้ากําพ่อนะหมู่เฮาเนาะ

0: ลุงอันที่ว่าลำปางกับลำพูนเนี่ยที่ว่าอุ้มเหมือนกันนั่นมันอย่างไรก๊อโ
1: ตมันจึงต่างกันนักพ่องเนอเช่นจื้อจิ้นไม้หลาบนี่เขาต้องการเพี้ยแมงก๊อ
0: โอ้ต้องใส่เพี้ยกับอันมันบะหมลุง
1: ถ้าต้องไปงานลำปางได้หน่อย
0: ว่าไปเลยลุงก็ตากิโลเหมือนกันมันก็ได้เต้าเดียวก่อนนะ
1: มาเถียงครับมาเถียงแต่ชื่อจีนมาหลับไปนั่นลำปางขอเพี้ยน้อยเดียว
0: เออแต่เนอะ
1: ถ้ามาตั้งลำปูนขอเพี้ยดอกได้นักนะ
0: สีได้นักเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ามาตั้งเชียงใหม่ได้ใช่เงาแถมอ่ะ
0: นั่น
1: ขอเพี้ยอันเนี้ยคือภาษาท้องถิ่น